สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรอิ่มคำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลำปางจัดสัมมนาคณะสงฆ์จังหวัดลำปางโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000 วัดบูชา

การทอดกฐินนอกจากนี้พระธรรมธรชาจิตยานายุตโตส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางนะครับยังได้กราบเรียนคณะสงฆ์กว่า100วัดที่ได้ร่วมสัมมนาในครั้งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาและข่าวที่บั่นทอนศรัทธาของชาวพุทธและสังคมที่เป็นข่าวหลายครั้งและแพร่หลายหากแต่ละวัดนิ่งเฉยในอนาคตจะเป็นผลเสียมีผลต่อเยาวชนคนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปจะเสพสื่อเชื่อตามข่าวทำลายศรัทธาซึ่งมีผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลทั้งนี้ได้กราบอาราธนาเจ้าคณะพระสังฆาธิการในแต่ละวัดได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสร้างพุทธบริษัทให้มีความเข้มแข็งผ่านโครงการผสมบทหมู่โครงการปฏิบัติธรรมเจ้าคณะพระสังฆาธิการโครงการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วโครงการธรรมยาตราโครงการอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยงานมหาสังฆทาน22เมษายนโครงการงานบุญในจังหวัดลำปางและโครงการสวดธรรมจักรปวัฒนสูตรโดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการแต่ละวัดเป็นอย่างดีซึ่งนับเป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาดังวาทธรรมที่ว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรม Mindfulness Camp for Kids ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนอย่างมีคุณค่าผ่านการเรียนรู้สติและสมาธิเพื่อการดูแลใส่ใจนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองให้สมวัยของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับตลอดระยะเวลา3วันนะครับน้องๆก็ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานของการฝึกสติแล้วก็สมาธิผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยพร้อมทั้งรู้จักให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันสังเกตความคิดอารมณ์ของตนเองเรียนรู้วิธีการนำสติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากการฝึกสมาธิแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการทำงานเป็นทีมช่วยเสริมสร้างนะครับทั้งสมาธิความรับผิดชอบความมีน้ำใจและการรู้จักตนเองอย่างเป็นธรรมชาติเพราะการปลูกฝังสติให้กับเด็กตั้งแต่ในวันนี้ครับอาจเป็นหนึ่งในของขวัญสำคัญที่จะช่วยทำให้เขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจที่มั่นคงมีสมาธิและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันนั่นเองและจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเด็กๆหลายคนได้เล่าให้ฟังว่ามีความสนุกมากการนั่งสมาธิไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดแต่ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นรู้สึกความสงบของใจมีสมาธิกับการเรียนและการควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นขณะที่ผู้ปกครองนะครับก็ประทับใจที่เห็นลูกๆมีความใจเย็นลงมีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมที่น่ารักอ่อนโยนอ่อนน้อมแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มทั้งความสุขแล้วก็เติมเต็มศีลธรรมให้กับเยาวชนในต่างแดนได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางวัดพระธรรมกายชิคาโกได้ตระหนักถึงสภาวะสังคมในปัจจุบันที่เด็กๆต้องเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมที่มีแต่ความเร่งรีบซึ่งอาจมีผลทำให้เด็กมีสมาธิที่สั้นลงกิจกรรมนี้จึงทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะคุ้มกันทางใจโดยใช้สมาธิควบคู่กับการเจริญสติมาเป็นเครื่องมือช่วยเด็กๆให้รู้จักเท่าทันอารมณ์ของตนเองซึ่งถือเป็นการวางรากฐานทางสติปัญญาและจิตใจที่แข็งแกร่งตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเติบใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและมีความดีสากลตั้งแต่สะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาและสมาธินั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรปวัฒนสูตรนะครับเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับกันที่ 8,657,585,858 จบครับโดยปีนี้ครับวันธรรมชัยตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นอาคารที่ตั้งของนิทรรศการความเป็นจริงของชีวิตนะครับ
โดยปีนี้เราจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันธรรมชัยเช่นเดียว

กันตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02-831-1000ครับข่าวต่อไปครับโครงการผสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานะครับเปิดรับสมัครท่านชายเข้าร่วมโครงการก็จะมีการอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับ092-779-2000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรยังกุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ทานบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อย

องค์ใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพพิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้น

เสียบบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดา

นาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดา

พระนามว่าอัตถัสสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่คลุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษปรารถนาน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเพ็ญพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะอยู่มาวันหนึ่งโอกาสทองท่านฤาษีก็มาถึงคือพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่านทำให้ท่านฤาษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจับพรรณรังสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีเหนือเศียรเกล้าพร้อมกันนอบน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์เขาได้โปรดเมตตามารับภิกษาด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบว่า

แต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญญาณิธิคือขุมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและสว่างไสวในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่162จากตอนที่แล้วข่าวการเดินทางมาของมโหสถบัณฑิตและคณะเรื่องลือไปทั่วปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะเมื่อทรงสดับว่าบัดนี้ขบวนของมโหสถบัณฑิตได้เข้าสู่ภายในเมืองแล้วท้าวเธอก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีทรงดำริว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าดิ้นรนมาหาคมดาบของข้าแท้ๆเมื่อเจ้ามาวิเทหราชก็ต้องมาแน่คราวนี้ล่ะเจ้าสองคนน่ะอย่าได้หวังเลยว่าจะรอดพ้นเงื้อมือของข้าไปได้เมื่อขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงเขตประตูพระราชวังแล้วจึงบอกให้นายทวารบาลไปกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีถึงการมาเข้าเฝ้าของตนครั้นแล้วพระเจ้าจุลนีจึงทรงประทานพระบรมราชาอนุญาตให้มโหสถและคณะเข้าเฝ้าณท้องพระโรงลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงปฏิสันถานมโหสถตามสมควรแล้วจึงตรัสถามมโหสถตรงๆว่าเหตุใดเธอถึงล่วงหน้ามาก่อนไม่นำเสด็จพระองค์มาด้วยกันล่ะมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการจากเจ้าเหนือหัวให้มาสร้างพระราชนิเวศเตรียมไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเสด็จมาสู่ปัญจาลนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบเช่นนั้นก็ตรัสชื่นชมมโหสถว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเธอจงอย่ารอช้าอยู่เลยรีบเร่งเตรียมการต้อนรับพระราชาของเธอให้เต็มที่แม้เธอเองเนี่ยก็จงพำนักอยู่ในที่นี่นะให้สุขสำราญเถิดและจงรอคอยไปจนกว่าเจ้าเหนือหัวของเธอจะเสด็จมาถึงก็แล้วกันและยังได้รับสั่งกับมโหสถต่อไปอีกว่าพ่อมโหสถถ้าเธอคงไม่ลำบากใจเนี่ยเราจะขอให้เธอจงช่วยดูแลกระทำภารกิจที่เห็นว่าสมควรแก่เราบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทนุบำรุงให้แข็งแรงเราขอให้เธอใช้ความเป็นบัณฑิตเนี่ยได้มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราทีจนกว่าพระราชาของเธอจะเสด็จมาน่ะมโหสถเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีจึงรับอาสาสนองงานตามพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีทันทีนับแต่วันแรกที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถบัณฑิตก็มิได้นิ่งนอนใจคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพระนครอยู่ตลอดเวลามโหสถสนใจไต่ถามถึงสิ่งใหม่ๆรอบตัวกระทั่งรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรทั้งระบบเส้นทางเข้านอกออกในประตูใหญ่ประตูน้อยตรอกซอกซอยต่างๆตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายในพระราชวัง

นี้ก็เพื่อจะได้วางแผนรับมือศัตรูได้ทันท่วงทีวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศที่ประทับของพระเจ้าจุลนีขณะหยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันไดพระมหาปราสาทมโหสถเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่ะควรสร้างประตูอุโมงค์ขึ้นตรงเชิงบันไดนี่แหละแต่ถ้าเราลงมือขุดปากอุโมงค์ขึ้นตรงนี้นะบันไดก็คงจะซุดลงมาแน่ขณะนั้นมโหสถคิดว่าหากเราไม่รองพื้นบันไดซะก่อนเวลาขุดอุโมงค์มาถึงตรงนี้บันไดก็จะซุดลงมาจนผิดสังเกตแต่หากได้ลาดกระดานใหญ่ๆรองรับเชิงบันไดซะหน่อยนึงบันไดก็ไม่มีทางซุดอีกทั้งยังจะช่วยพรางตาให้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ทางลับใต้ดินที่ได้เมื่อกำหนดแผนไว้ในใจเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงเข้าเฝ้าเพื่อทูลเสนอเรื่องนี้แด่พระเจ้าจุลนีทันทีขอเดชะมหาราชเจ้าก่อนหน้าที่ข้าพระองค์จะมาเข้าเฝ้าในวันนี้นะข้าพระองค์ยืนรออยู่ที่เชิงบันไดนานพอควรจึงลองสำรวจดูบริเวณโดยรอบได้เห็นข้อบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะอะไรหรือพ่อบัณฑิตพระเจ้าจุลนีทรงซักข้อบกพร่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็คือตรงเชิงบันไดที่ทอดลงกับพื้นดินนั้นน่ะไม่มีสิ่งใดรองรับอยู่เลยหากปล่อยไว้เช่นนี้เนี่ยไม่ช้าบันไดก็คงต้องพังลงมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบเช่นนั้นจึงมีพระดำรัสถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรดีล่ะหากว่าพระองค์ทรงเห็นชอบข้าพระพุทธเจ้าให้ขอพระราชทานไม้จำนวนหนึ่งมาปูลาดรองเชิงบันไดให้มั่นคงแข็งแรงพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่ามโหสถขวนขวายในกิจที่ชอบที่ควรก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักทรงรับสั่งอนุญาตทันทีโดยที่ไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแต่อย่างใดและยังเข้าพระทัยอีกด้วยว่ามโหสถนะถึงกับออกปากรับอาสาทำงานเหล่านี้ก็เพราะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เชิญเถิดพ่อบัณฑิตเชิญหาไม้มาปูลาดรองเชิงบันไดให้มั่นคงแข็งแรงตามความปรารถนาเถิดเธอจงช่วยจัดการไปตามที่เห็นสมควรเถอะครั้นได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้สามารถทำได้ตามต้องการมโหสถจึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนของตนทันทีลำดับนั้นมโหสถได้เรียกพวกช่างไม้ซึ่งเป็นคนของตนมาช่วยกันรื้อบันไดเก่าออกแล้วให้ปูลาดแผ่นกระดานใหญ่ตรงบริเวณที่กำหนดจะให้เป็นปากอุโมงค์นั้นครั้นตรึงกระดานนั้นจนแน่นหนาดีแล้วก็ให้พาดบันไดตามเดิมแต่ให้ก่ออิฐโบกปูนจนแน่นหนากระทั่งมั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานและไม่มีทางพังทลายลงมาง่ายๆเพียงวันเดียวเท่านั้นแผนการของมโหสถก็เสร็จสิ้นไปแล้วขั้นหนึ่งวันรุ่งขึ้นมโหสถเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะมโหสถกราบทูลขอพระราชทานที่ว่างสำหรับสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชข้าแต่สมมุติเทพบัดนี้ข้าพระองค์กำลังแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างพระราชนิเวศหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพื้นที่ให้เป็นที่ประทับของเจ้าเหนือหัวของข้าพระองค์

ที่แห่งไหนข้าพระองค์ก็จะพึงปฏิบัติตามพระราชอัธยาศัยกระทำให้เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของท้าวเธอพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงดีพระทัยอยู่ว่าเหยื่อน่ะกำลังใกล้เข้ามาติดกับดักแล้วจึงไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแม้แต่น้อยได้ตรัสว่าเอาสิพ่อบัณฑิตเราอนุญาตพระองค์ทรงเห็นว่าสถานที่ใดจึงจะควรพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงพระสวนเบาๆพลางตรัสว่าจะยากอะไรกันเล่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นน่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดน่ะก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเธอพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้ทำให้มโหสถถึงกับยิ้มน้อยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจว่านี้น่ะเป็นโอกาสทองของเราอีกรอบหนึ่งละที่สามารถกำหนดที่ตั้งพระราชนิเวศของพระเจ้าวิเทหราชได้และยังสามารถเป็นใหญ่ในที่ดินทั้งหมดในเมืองปัญจาลนครอีกด้วยแต่ว่าแผนการของมโหสถขั้นต่อไปน่ะจะเป็นอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขวัตเมื่อเดือนกันยายน2547โดยการชักชวนหลานสาวยอดกัลยาณมิตรจึงทำให้ลูกได้มาสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครอบครัวลูกเป็นคนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด7คนลูกเป็นลูกสาวคนที่2คุณพ่อของลูกเป็นชาวไร่ชาวนาหาปูปลากบเขียดเต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่พอจะหาได้ตามท้องไร่ท้องนามาประกอบอาหารเลี้ยงลูกๆซึ่งบ่อยครั้งลูกจะเห็นท่านฆ่าปลาหรือฆ่าเต่าด้วยมีดคมๆพากระดองออกมาเอาเนื้อไปทำอาหารแล้วคุณพ่อก็ชอบกินอาหารสุกๆดิบๆจำพวกเนื้อวัวเนื้อควายแกล้มเหล้าอีกด้วยต่อมาปี12คุณพ่อก็ปวดท้องหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับดื่มเหล้าเดยกับแกล้มรักษาอยู่5เดือนเข้าสู่ระยะสุดท้ายในวันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีอาการปวดท้องแต่มีชาวบ้านแถวนั้นบอกอย่าร้องมาบอกพี่สองลูกว่าพิธีรักษาหมอจิ้งจกก็ไล่จับจิ้งจกเป็นๆได้หนึ่งตัวก็อ้าปากคุณพ่อแล้วก็ไม่ไหวเลยสิ้นลมอายุได้42ปีโอ้ไปลองดูนะคุณแม่ของลูกเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งมากจนกลายเป็นบ่นเก่งปากก็จัดจ้านชอบด่าว่าลูกๆด้วยคำพูดแรงๆแต่ท่านก็ชอบทำบุญทำทานนะชอบใส่บาตรในตอนเช้าเสมอแล้วก็วันพระก็จะไปถืออุโบสถศีลที่วัดด้วยเมื่อปี48คุณแม่เกิดอาการระคายเคืองที่ตาหมอตรวจว่าเป็นโรคต้อกระจกมองอะไรก็เลือนลางเดี๋ยวทำการผ่าตัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นลูกจะไปติดตั้งจานดาวธรรมให้ท่านดูไหนๆหมอรักษาไม่หายเอาดูดาวธรรมดีกว่าพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวของดาวธรรมว่าแม่ดูดาวธรรมทุกวันนะแล้วอธิษฐานจิตให้ตาหายอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เธออธิษฐานไปเถอะช่วยได้นี่ก็เป็นความเชื่อของลูกสาวคุณแม่จึงดูดาวธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตทุกวันไม่เคยขาดเลยต้นปี49ลูกก็ได้รับข่าวจากคุณแม่ว่าดวงตาของแม่หายแล้วหายเป็นปกติเลยลูกดีใจมากขณะนี้ท่านอายุ75ปีน้องสาวคนที่4เป็นคนสวยหน้าตาดีมีหนุ่มๆติดกันตรึมเลยแต่เธอก็ไปตกหลุมรักกับหนุ่มกาฬสินธุ์และหนีตามเข้าไปอยู่ที่จังหวัดนั้นจนมีลูกผู้หญิง1คนเธอจึงยอมกลับมาหาคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ให้อภัยทุกอย่างในปี37เองเธอก็บินไปทำงานก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ขณะนั้นลูกชายคนที่2เธอมีอายุได้10ขวบสามีเธอไปทำงานที่สิงคโปร์อยู่2ปีโดยไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเลยแต่ส่งเงินมาให้ครอบครัวน้องสาวแล้วก็ตั้งใจไปทำงานหาเงินไว้ให้เธอได้เลี้ยงลูกทั้ง2ให้ดีจนเมื่อปี39ลูกชายคนที่2มีอายุได้12ปีเคยมีความรู้สึกว่าร้อนมากต้องขอนอนแช่น้ำบ่อยๆน้องสาวลูกซึ่งเป็นแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกลับด่าซ้ำว่าจะตายก็ตายเถอะบอกไม่รู้ความนอนแช่น้ำอยู่ได้คือไม่รู้ว่าตัวลูกชายเนี่ยร้อน

ต่อมามีเพื่อนบ้านมาพบว่าลูกชายเธอสลบจึงพากันนำส่งโรงพยาบาลเข้าห้องICUได้หนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปเลยหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกลงปอดเมื่อสามีเธอทราบข่าวก็เสียใจมากรีบบินกลับมาร่วมงานศพลูกชายร้องกับน้ำตานองหน้าบนพร่ำว่าตั้งแต่พ่อตายตู้ก็ไม่เคยร้องไห้ถึงเพียงนี้แต่ทำไมลูกชายตายถึงร้องไห้ค่ำครวญขนาดนี้นี่ตู้ไปทำงานหาเงินมาให้ใช้อย่างสบายแต่ทำไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีทำให้สามีทั้งสามไม่กลับไปทำงานที่สิงคโปร์อีกเลยแล้วเขาก็ทำตัวเซฟเพลเที่ยวดื่มเหล้าเมามากับพานอรวาดน้องสาวลูกเป็นประจำแล้วเขาก็ไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านจนน้องสาวจับได้คือไปชดชีวิตเลยสุดท้ายก็หย่าร้างกันไปจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลานสาวลูกของพี่สาวเกิดไม่ได้7 วันก็ป่วยเป็นโรคปอดบวมเกือบตายแต่หมอก็รักษาไว้ทันอายุได้1 เดือนก็เริ่มเป็นโรคหอบหืดเป็นมาจนโตต้องหาหมอประจำตัวหากกระทันหันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกทั้งยังป่วยไข้อยู่บ่อยๆทำให้เป็นเด็กงอแงมีร่างกายผ่ายผอมเหมือนเด็กขาดสารอาหารเมื่อโตขึ้นอายุได้15 ปีเธอก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบทำบุญใส่บาตรจะเป็นประจำในยามค่ำคืนหลานจะมานั่งสวดมนต์บทคาถาชินมจรวันละ100 จบอย่างนี้คงเห็นองค์พระใสๆแน่เลยถึงเวลาจะนอนพอนอนกำลังจะเคลิบเคลิ้มเธอก็จะสั่นเหมือนไฟช็อตอยู่สัก5 ถึง 10 นาทีอาการนี้ก็จะหายแล้วก็หลับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มหัดสวดจนอายุได้ราว20 ปีจึงเลิกสวดแต่การก็ยังมีเป็นบางครั้งหลังนี้เป็นคนชอบทำนายทายทักมาตั้งแต่ยังเล็กๆตอนอยู่ในบ้านก็ชอบทายคนโน้นทายคนนี้ไปเรื่อยๆโตขึ้นเขาศึกษาตำราหมอดูทั้งวันเดือนปีไพ่24ดูลายมือดูไปก็ได้เงินใช้ไปด้วยนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งเธอได้ไปดูดวงให้เพื่อนๆที่โรงงานของคุณแม่เธอจนดึกดื่นนึกจะกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านเธอลืมดูดวงตัวเองก็มีแมลงตัวหนึ่งบินมาชนแก้มข้างขวางเธอแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะแมลงมันก็ตัวนิดเดียวพอมาถึงบ้านก็นอนพักอย่างสบายอารมณ์จนถึงรุ่งเช้าตัวเองเข้ามาประกอบว่ารู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดตรงแก้มที่ถูกแมลงชนพาไปรักษาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเป็นเวลาถึง8 ปีจนเมื่อปี 42เธอก็เรียนจบในระดับปริญญาตรีและได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดเมื่อเธอก็มาช่วยงานที่วัดแล้วโรคภัยต่างๆเช่นโรคหอบหืดปวดแสบที่แก้มเป็นไข้บ่อยๆอาการสั่นเหมือนไฟช็อตหายไปหมดตัวลูกเองเหมือนมีปมด้อยอย่างแต่เด็กเพราะพ่อกับแม่จะคอยดุด่าลูกอยู่เสมอหาลูกเป็นคนขี้เกียจหาว่าไม่ช่วยพี่น้องทำการงานหาว่าวันๆแต่ร้องเพลงแล้วฟังนิยายซึ่งก็เป็นความจริงค่ะต่อมาเมื่อลูกอายุได้13 ปีคุณพ่อแม่จึงส่งลูกให้ไปอยู่กับครอบครัวคุณอาเพราะต้องการปฏิวัติอุปนิสัยอยากให้ลูกเป็นคนขยันมาลูกประโยชน์คุณนาก็ปฏิรูป อุปนิสัยด้วยการให้หาบน้ำ ใส่ตุ่มวันละ10 กระตุ่มอีกทั้งยังต้องทำกับข้าวซักผ้าเลี้ยงลูกของคุณนาด้วย ต่อมาอายุได้17 ปีคุณนาก็เข้ามาบงการชีวิตของลูกอีกครั้งโดยเราจัดงานกับอาเซียซึ่งมีภรรยาแล้วลูกไม่ชอบเลยแต่ก็ขัดคำสั่งอาไม่ได้จึงยอมแต่งงานและตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยอย่างไม่เต็มใจลูกอยู่กับอาเสียผู้เป็นสามีได้เกือบปีจึงเกิดตั้งท้องขึ้นมาได้ประมาณ3 เดือนแต่พออาทราบเรื่องว่าลูกท้องก็รีบพาไปทำแท้งโดยสามีลูกไม่ทราบเลยตอนมีสามีทราบก็โกรธมากจึงได้แยกทางกันไปตอนนั้นลูกอายุได้เพียง18 ปีลูกคิดว่าเธออยู่อย่างนี้ต่อไปชีวิตเขาไม่ดีขึ้นแน่จึงหนีอาไปหางานทำที่กรุงเทพแต่ทำงานที่บริษัทส่งเบียร์ทำให้ลูกได้ลิ้มรสเบียร์ล่าและสูบบุหรี่กัญชาสิ่งเสพติดเกือบทุกชนิดลูกลองหมดแต่ไม่ติดค่ะสูบตึงวันยังบัดติดพออายุได้19ลูกจึงได้พบกับสามีคนที่2อยู่กินด้วยกันแต่ไม่มีลูกด้วยกันสามีอยากมีลูกมากแต่ลูกก็ไม่สาม

0: ม่ามีลูกให้เขาได้ในสุดสามีก็แอบไปมีภรรยาน้อยจะมีลูกเดียวกันหนึ่งคนสามีจึงนำภรรยาน้อยพร้อมลูกมาแนะนำให้ลูกรู้จักซึ่งลูกเองก็แทบช็อกแต่นั้นสามีก็พาภรรยาและลูกน้อยเข้าออกที่บ้านเสมอโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกเลยสามีก็ให้เหตุผลกับลูกว่าน้องพี่นะต้องมีลูกเพื่อสืบสกุลแต่ผีก็รักเอ้ยแต่พี่ก็รักน้องนะเราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมซึ่งลูกก็อ้างอึ้งน้ำตาตกในแล้วหนึ่งลูกก็ทนไม่ไหวจึงหนีจากผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ไปต่อมาอายุได้27ปีลูกก็ได้พบรักกับหนุ่มทหารเขาบอกว่าผมชอบคุณมากอยากแต่งงานกับคุณลูกก็บอกเขาไปว่าฉันเคยมีสามีแล้วนะแต่ไม่มีลูกด้วยกันนี่ฉันหนีเขามานะเพราะเขานอกใจฉันเธอไม่รังเกียจแล้วที่ฉันเคยมีสามีมาแล้วหนุ่มทหารคนนั้นก็บอกว่าถ้าเลิฟแล้วยังไงก็ไม่รังเกียจลูกยิงตกลงแต่งงานอยู่กินกับเขาแต่ไม่มีลูกด้วยกันเราทั้งสองจะนำหลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กซึ่งเราก็รักเธอมากค่ะต่อมาปี2547หลานสาวหรือลูกของพี่สาวก็ได้มาชักชวนให้ติดตั้งจานดาวธรรมลูกไม่ต้องการเลยแต่เธอก็พยายามชวนให้ลูกติดตั้งจนสำเร็จทำให้ลูกได้สร้างองค์พระทั้งให้ตนเองและก็ญาติรวมทั้งหมดแล้ว7องค์แล้วก็ลูกบุญสร้างพระ300,000ลง300,000ปลื้มบุญสร้างคำภาวนา60ปีบุญสร้างหอฉันบุญต่างๆที่หลวงพ่อบอกผ่านจานดาวธรรมลูกทำทุกบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนถึงทุกวันนี้ค่ะคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อยังเป็นโรคมะเร็งที่ตับและเพราะกรรมใดก่อนเสียชีวิตพี่ชายพี่สาวจึงแน่เอาจิ้งจกให้กินท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรบุพกรรมใดคุณแม่จึงชอบบ่นว่าลูกๆด้วยคำมองแรงและกรรมใดที่ทำให้ท่านเป็นโรคต่อกระจกมองเห็นเลือนรางและหายได้เพราะบุญใดกรรมใดทำให้ลูกชายน้องสาวยุสั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลงปอดลูกเธอตายแล้วไปไหนเธอจะมีกรรมที่ไม่ดูแลลูกไม่ดีหรือไม่คะบุพกรรมใดทำให้น้องสาวกับสามีซึ่งรักกันดีถึงขนาดหนีตามกันไปแต่สุดท้ายต้องแยกแตกแยกจากกันเธอควรแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้หลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อายุ7วันและโรคหืดหอบจนโตและกรรมใดแก้มขวางเธอจึงมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปีหายได้เพราะบุญใดควรแก้ไขอย่างไรถึงจะไม่เป็นอีกคะหลานสาวมีกรรมเก่ามาอย่างไรจึงชอบทำนายทายทักศึกษาตำราหมอดูตั้งแต่เด็กและการคล้ายไฟชอบตั้งแต่เริ่มหัดสวดบทชินบัญชรเกิดจากอะไรหายไปเพราะสาเหตุใดเมื่อพุทธนันท์ที่แล้วเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรได้กับดุสิตบุรีบ้างเอาไหมคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบุพกรรมใดทำให้ลูกมีปมได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักและถูกส่งมาอยู่กับญาติซึ่งมีแต่ความลำบากต้องทำงานเหมือนคนรับใช้อีกทั้งตลอดชีวิตลูกทำอาชีพอย่างอื่นก็ไม่เจริญเลยมีอาชีพเดียวที่เจริญคือเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนรับใช้ในบ้านเขาอยู่เรื่อยไปเป็นเพราะกรรมใดจะแก้ไขชีวิตของลูกให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรคะและบุญใดทำให้มีคนเมตตาส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบป.7ได้อุปกรรมใดทำให้ลูกถูกบังคับให้แต่งงานไปเป็นภรรยาน้อยของอาเซียและถูกบังคับไปทำแท้งโดยที่สามีไม่รู้ทำให้ต้องเลิกกับสามีไปวิบากกรรมใดทำให้ตัวลูกไม่มีลูกกับสามีคนที่สองจนเขานอกใจไปมีภรรยาคนใหม่เพราะบุญใดแม้กับสามีคนที่สามเราจะไม่มีลูกเดียวกันแต่สามีคนนี้ก็เป็นคนดีช่วยเหลือลูกทุกอย่างเรามีบุญร่วมกันมาอย่างไรและผูกพันกับหลานที่เรามาเลี้ยงเหมือนลูกอย่างไรคะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวลูกของน้องชายที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปดุสิตบุรีได้หรือไม่อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งที่ตับละกรรมดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าก่อนเสียชีวิตพี่สาวจิงจกให้กินเพราะกรรมที่ชอบกินสัตว์แปลกๆที่ดองดื่มเหล้าทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งความไม่รู้ของพี่สาวด้วยมาส่งผลจ้า ตายแล้วก็ไปทันทีจ้า

ดำดิ่งเป็นมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้ในตอนนี้แต่ทำบุญอาทิตย์ไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่ยมโลกพอพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่นี่จ้าซึ่งก็ยังอีกยาวนานคุณแม่ชอบบ่นว่าลูกแรงๆเพราะเป็นกรรมใหม่ของแม่แล้วก็เป็นกรรมเก่าของลูกที่เคยบ่นว่าคนอื่นได้ถ้อยคำแรงๆอย่างนี้จ้าคุณแม่เป็นโรคต้อกระจกมองเห็นเลือนลางแต่หายได้เพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันมักมองดูผู้อื่นด้วยดวงตาที่ไม่ปรารถนาดีเช่นทำตาดุบ้างคอนควักบ้างมันไส้บ้างมองดูแบบตำหนิบ้างร่วมกับกรรมจัดสักขังไว้ในที่มือเช่นปลากบเอาไว้ฆ่ากินเป็นอาหารมารวมส่งผลจ้าหายได้โดยบุญในอดีตที่เคยจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและทุกบุญในปัจจุบันมาตัดรอนวิบากกรรมจ้าลูกชายของน้องสาวยุทธสั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลงปอดเพราะกรรมในอดีตที่จับปลาเป็นใส่ในหม้อร้อนเหมือนต้มเปรตหรือจับหมกกองไฟเป็นหรือย่างกุ้งปูหอยเป็นมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้น้องสาวก็จะมีกรรมที่ดูแลลูกตนไม่ดีด้วยถ้าหากมีกรรมปานาติบาตร่วมด้วยก็จะเจอลักษณะเหมือนลูกชายที่โดนอย่างนี้บ้างจ้าน้องสาวกับสามีรักกันมากขนาดนี้ต่างกันไปแต่สุดท้ายต้องแยกจากกันเพราะน้องสาวกับสามีทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ากับความโกรธในปัจจุบันกับสามีในเรื่องที่น้องสาวไม่ดูแลลูกให้ดีจ้าจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วติดฐานจะได้ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีจ้าหลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อายุได้7วันและโรคหืดหอบจนโตเพราะกำเนิดดีตอนเด็กชอบแกล้งแมวอาบน้ำให้แมวบ้างเอาแมวไปจุ่มลงในถังน้ำจนมันทรมานจึงทำให้มาเป็นโรคปอดบวมและหอบหืดดังกล่าวในปัจจุบันนี้จ้าแก้มข้างขวาเธอมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปีแต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะกรรมในอดีตที่เคยทะเลาะกันกับเพื่อนได้เอาไม้เรียวฟาดไปโดนแก้มเพื่อนจนเขาเจ็บปวดรวมกับวิจีกรรมที่นอกจากทำร้ายเขาแล้วยังพูดให้เขาเสียหน้าเจ็บแสบด้วยมารวมส่งผลจ้าแต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะภายหลังได้ขอโทษขอโพยและคืนดีกันกับเพื่อนคนนั้นจ้าในชาตินั้นจะไม่ให้เป็นอีกก็ต้องพูดแต่ปิยวาจาและอย่าไปด่าว่าใครทำให้เขาเสียหน้าและไม่ทำร้ายใครอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าหลานสาวชอบทำนายทายทักกันแต่เด็กและชอบศึกษาหมอดูเพราะเคยเกิดในสายวิทยาธรสาขาหมอดูทำนายทายทักมาหลายชาติจึงทำให้อัธยาศัยนี้ติดตัวมาจ้ามีอาการคล้ายไฟชักตั้งแต่เริ่มหัดสวดมนต์บทชินบัญชรแต่ภายหลังหายได้เพราะกำเนิดดีเคยแกล้งทำตัวเป็นร่างทรงแต่ไม่มีใครมาเข้าทรงจริงเพื่อคนเข้าใจผิดด้วยความขนองสนุกและเพื่อเรียกร้องความสนใจบ่อยๆมาส่งผลจ้ะหายได้เพราะหมดกรรมพอดีจ้ะพระพุทธดาธิบาลมาก็ได้เป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์โดยทำบ้างไม่ทำบ้างจึงรู้จักวงบุญไปไม่ได้กลับดุสิตบุรีแล้วในช่วงนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรแยกๆไปหมดในช่วงพุทธดอนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าชาตินี้มาเจอหมู่คณะได้อีกเพราะบุญเก่าเคยทำอยู่บ้างจึงดึงดูดให้กลับมาเจอกันอีกดังนั้นจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตนะลูกนะให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่จะได้ไม่พลาดกันอีกจ้าลูกไปปมได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักและถูกส่งมาอยู่กับย่าต้องทำงานหนักเหมือนคนรับใช้เพราะอันนี้ศึกษาให้ดีในอดีตตอนเป็นลูกก็ชอบด่าว่าพ่อแม่

แม้ท่านอายุมากแล้วก็ยังใช้ท่านเหมือนคนรับใช้ไปใช้ท่านนะอีกทั้งเวลาเป็นแม่ก็ชอบด่าว่าลูกด้วยถ้อยคำแรงตอนเป็นลูกก็ด่าว่าพ่อแม่ตอนเป็นแม่ก็ด่าว่าลูกๆด้วยถ้อยคำแรงจะทำให้ลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนดังที่โดนในปัจจุบันนี่จ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะชีวิตที่ผ่านมาต้องทำงานยากลำบากต้องไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดเวลาหรือเป็นคนรับใช้บ้านเขาอยู่เรื่อยๆเพราะกรรมได้ใช้พ่อแม่ตัวเองแม้ท่านอายุมากแล้วเหมือนคนรับใช้ดังกล่าวอีกถ้าไม่ได้ดูแลยกย่องท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะร่วมกับกรรมที่มีความตระหนี่ทำทานมาน้อยอีกด้วยจ้ะชีวิตจึงลำเค็ญแต่มีคนส่งให้เรียนถึงป.7เพราะมีบุญที่ส่งเสริมลูกหลานบริวารให้มีการศึกษาอยู่บ้างมาส่งผลจ้ะลูกถูกบังคับให้ไปเป็นเมียน้อยของอาเซียและถูกบังคับไปทำแท้งโดยสามีไม่รู้จะเป็นเหตุให้เลิกกับสามีเพราะกรรมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาเรื่องกรรมที่เคยบังคับให้ลูกหลานตนเองทำแท้งด้วยมารวมส่งผลจ้ะตัวลูกไม่สามารถมีลูกกับสามีคนที่สองได้จนเขานอกใจไปมีภรรยาใหม่เพราะกรรมเจ้าชู้ในสมัยเป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาดังกล่าวมาส่งผลจ้ะต่อมาได้สามีคนที่สามแต่ไม่มีลูกเดียวกันแม้ไม่มีลูกเดียวกันแต่สามีก็เป็นคนดีช่วยเหลือทุกอย่างเพราะบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาเนี่ยเริ่มส่งผลจ้ะกับหลานสาวที่เอามาเลี้ยงเหมือนลูกนะเพราะเคยเป็นญาติกันมาเคยเกื้อกูลกันมาก่อนชาตินี้ก็อยากจะมีลูกด้วยจึงมีความรักและเอ็นดูผูกพันกันจ้ะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็อย่าประมาทในการสร้างบารมีนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ัลยาณมิตรลูกหลานยายทุกท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้วันที่10กันยายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่เราระลึกถึงคุณยายที่ท่านละสังขารตั้งแต่ปี2543มาถึงปัจจุบันก็24ปีเต็มยายอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายอยู่กันมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์แล้วก็เดินหน้าไม่เคยขาดตอนเลยอาตมาเคยถามตัวเองว่าตลอดเวลาที่ได้พบยายอยู่กับยายมาดูยังไงเห็นมาตั้งแต่ตอนที่ท่านเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางที่จะมาสู่วัดพระธรรมกายเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยถ้าถามว่าตลอดเวลาในช่วงชีวิตยายช่วงชีวิตตอนไหนที่ฉันจำได้และยังจำได้แม่นอยากจะบอกว่าไอ้ที่จำได้แม่นจริงๆเนี่ยแล้วยังอยู่ในใจตลอดก็คือช่วงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราปักหลักที่ยายกับหลวงพ่อปักหลักขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เกิดขึ้นมาด้วยความที่โยงถึงตั้งแต่พระเดชคุณหลวงพ่อบวชในวันธรรมชัย27สิงหาคม2512ถ้าหากว่าเป็นหลวงพ่อพูดท่านเคยพูดไว้ว่าพอบวชแล้ววันรุ่งขึ้นงานเลยแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เจอเลยเจองานสำหรับตัวฉันเองทำไมอยู่ในใจเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบวชวันธรรมชัยฉันก็อยู่หลังวันธรรมชัยได้สักวันสองวันฉันก็มาที่บ้านธรรมสิทธิ์จะมาดูว่าจัดงานไปแล้วมันเป็นอย่างไรแล้วก็ปกติมาก็จะมานั่งนั่นแหละหลังจากวันบวชวันธรรมชัยได้วันสองวันพอฉันมาถึงบ้านธรรมสิทธิ์พอเข้าสู่เขตบ้านก็จะมีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศบางอย่างมันเริ่มเปลี่ยนเดินไปถึงหน้าบ้านธรรมสิทธิ์สิ่งที่เคยเห็นคุ้นตาปกติยายจะอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านธรรมสิทธิ์แล้วเปิดประตูสองบานเลยเพราะว่าอากาศจะได้ถ่ายเทแล้วคุณยายท่านชอบให้อากาศถ่ายเทดีแต่วันนั้นพอไปถึงบ้านธรรมสิทธิ์เห็นประตูบานหนึ่งแล้วอีกบานหนึ่งเปิดแง้มๆเอ๊ะแง้มๆนี่หมายถึงอะไรพอประตูแง้มเราก็มองลอดช่องที่แง้มนั่นแหละมองเข้าไปภาพที่เห็นก็คือหลวงพ่อกับคุณยายนั่งธรรมะกันสองคนหลวงพ่อก็อยู่ในตำแหน่งของท่านก็คือเสาที่อยู่กลางเรือนบ้านธรรมประสิทธิ์นั่นแหละแล้วก็เยื้องๆไปคุณยายท่านก็อยู่ตรงมุมตะพูไงตรงมุมบ้านเลยห่างไปสัก 2-3 เมตรสภาพนี้เป็นสภาพที่ลูกศิษย์ทุกคนก็จะรู้ว่าคุณยายกับหลวงพ่อกำลังนั่งธรรมะเข้าไปสู่ข้างในไอ้ภาพที่เห็นจากการที่เราเห็นลอดช่องประตูนั่นแหละยอมรับเลยว่าตั้งแต่พบหลวงพ่อมาถึงวันที่ท่านบวชแล้วเนี่ยก็ประมาณปีเศษๆปีกว่าวันนั้นเป็นวันที่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อสว่างเหมือนวันนั้นเลยมันถึงอยู่ในใจแต่จะมีความรู้สึกว่าที่เห็นหลวงพ่อที่สว่างนั้นเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เอาอะไรไปทาแล้วให้มันสว่างแต่มีความรู้สึกว่าสว่างจากความสะอาดนี่คือสภาพปกติที่เวลายายกับหลวงพ่อนั่งธรรมะเข้าไปสู่ภายในละเอียดภายในแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเพราะนี่คือหลักวิชาที่ยายมีอยู่แล้วท่านทำให้กับหลวงพ่อเพราะนั้นความสว่างที่เกิดจากความสะอาดในวันนั้นถึงได้เห็นเต็มตาและสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่า มันกำลังมีอะไรกำลังจะเปลี่ยนแปลงคือถ้าเราไปที่บ้านธรรมสิทธิ์ตั้งแต่ต้นมาฉันไปมาปีเสร็จก่อนหน้าที่จะถึงวันธรรมชัยเนี่ยไปก็เพื่อนนั่งสัปดาห์หนึ่งก็ไปสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ไปแล้วก็ไปนั่งมีแต่เรื่องนั่งอย่างเดียวอยู่กับยายก็มีแต่เรื่องนั่งท่านก็จะให้นั่งแล้วท่านก็อยู่ชั้นล่างลูกศิษย์ลูกหามาก็ขึ้นไปนั่งที่ชั้นบนนะคุณครูไม่เล็กก็ไปนั่งชั้นบนด้วยกันนั่นแหละนึกถึงภาพนั้นก็มีความสุขไอ้ความรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะมาถึงจากการที่เห็นในภาพนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าที่ท่านนั่งกันอยู่สองท่านนะเหมือนค้นเข้าไปสู่ภายในเหมือนกับหลวงพ่อท่านบวชแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะทำต่อไปคืออะไรมันไม่ใช่มาจากหยาบๆแต่มันมาจากละเอียดข้างในและผู้ที่จะเข้าไปถึงละเอียดข้างในได้ก็มีแต่ยายกับหลวงพ่อเพราะนั้นภาพที่ท่านที่ได้เห็นท่านนั่งธรรมะกันในวันนั้นมันถึงกระทบมาถึงใจของเราว่ากำลังมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงแล้วจากภาพวันนั้นต่อมาอีกสัก 2-3 วันเมื่อฉันไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์อีกครั้งยายอันนี้คำพูดจากยายเลยนะท่านพูดสั้นๆง่ายๆท่านบอกว่ากำลังตามหาที่คือหลังจากบวชได้ไม่นานนั่งทำ

มะแล้วก็เข้ามาสู่เรื่องการตามหาที่ฉันก็รับทราบว่าอ๋อจะมีการหาที่ดินหลังจากนั้นอีกระยะหนึ่งข่าวนี้ก็เริ่มแพร่ออกไปสู่ลูกศิษย์ที่อยู่รอบตัวยายนั่นแหละก็จะเริ่มรับรู้แล้วว่ากำลังตามหาที่กำลังตามหาที่เพื่ออะไรก็จะค่อยๆมีข่าวมาถึงแล้วว่าตามหาที่เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับหลวงพ่อครูมาใหญ่ของเราเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งที่จะต้องมีพื้นที่มีสถานที่สำหรับรองรับการปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับวิชาของพระเดชหลวงปู่ท่านและการเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากยายกับหลวงพ่อทั้งสองท่านเนี่ยเข้าไปตรงจุดที่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องทำการตามหาที่ถ้าพูดถึงละเอียดภายในแล้วอยู่ที่สองท่านก็คืออยู่ที่หลวงพ่อกับยายค้นเข้าไปว่าจะหาที่ให้ได้เพื่อที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นแต่มีละเอียดก็ต้องมียาประกอบยาประกอบก็คือการตามหาผืนที่ที่เป็นจะมาเป็นแผ่นดินที่จะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมขึ้นครูไม่เล็กท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่เพราะว่าถ้าพูดถึงลูกศิษย์ยายที่เป็นฝ่ายชายพี่ชายคนโตเลยนะคนนั้นน่ะท่านองค์นั้นน่ะพี่ชายคนโตเพราะฉะนั้นพองานอันนี้มาถึงมันเหมือนท่านกระโดดเข้าหางานเลยตามหาและอีกท่านหนึ่งที่ช่วยตามหามากแต่ว่าปัจจุบันท่านละโลกไปแล้วคืออาจารย์ถวินวัติรางกูลท่านมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปฐมนนทรีและเป็นช่วงที่ท่านเริ่มเข้ามาที่บ้านธรรมประสิทธิ์พอดีทั้งสองท่านเลยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ในการตามหาที่เหมือนกับว่าตอนแรกเริ่มได้ที่ผืนหนึ่งแล้วเราไปดูกันแต่มันก็ยังไม่เหมาะมันยังไม่ใช่สัปปายะมันเข้าออกยากก็เลยตามหาที่กันใหม่ตามหาที่กันใหม่เนี่ยครูไม่ใหญ่ท่านก็คงจะถามถึงยายว่าเนี่ยจะหาที่นี่คือยอดครูเลยยายของเรายอดครูเลยท่านถามด้วยประโยคสั้นๆง่ายๆท่านต้องการที่แบบไหนเท่านั้นแหละครูไม่ใหญ่ท่านบอกโจทย์มา3ข้อเลยติดน้ำขอที่ติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ฟรีโจทย์นี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่หลวงครูไม่ใหญ่ท่านถวายยายแล้วยายก็บอกว่าค่ะแล้วก็หาจากข้างในเลยยายตามหาที่ตั้งแต่ต้นตามด้วยตัวท่านเองแต่ตามในละเอียดเพราะหยาบนี่ยายจะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปตามหาแต่งานที่ไปตามหาข้างนอกงานหยาบที่ต้องประกอบคู่กันไปด้วยเนี่ยก็อยู่ที่ครูไม่เล็กแล้วก็อาจารย์ถวินวัติรางกูลท่านก็ไปช่วยกันตามหาเพื่อให้ได้แผ่นดินตามที่ต้องการนี้ดูเหมือนจะมีข้อปีกย่อยอยู่ข้อหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะเอาขนาดไหนอยู่ๆไปมันก็มีข่าวมาถึงว่าต้องการ200ไร่เพราะนั้นก็เลยเป็นโจทย์ที่กำลังตามหาว่า200ไร่เนี่ยมันจะไปหาจากที่ไหนหยาบๆก็ตามหาละเอียดยายไม่เคยเว้นเลยทุกวันตามทุกวันตามหาที่สับตัวหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาในหมู่คณะพวกเราก็คือหาที่ในที่เกิดขึ้นมาหาที่ก็คือที่ดินในที่ก็คือในศูนย์กลางกายและศูนย์กลางกายนั้นคือศูนย์กลางกายของยายกับหลวงพ่อเพราะท่านเวลานั่งธรรมะท่านจะนั่งคู่กันเพราะนั้นการหาที่ในที่จึงเป็นเรื่องแรกที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านบวชในวันธรรมชัยซึ่งก็ให้พอดี

แล้วก็พอดีพอนัดหมายไปแล้วก็ไปที่บ้านของคุณกรณีซึ่งพอดีเป็นวันเกิดของคุณแม่ท่านคือคุณหญิงประหยัดแพทย์คงสาวิสุทธาธิบดีแต่ท่านพญาท่านไม่อยู่แล้วท่านละไปแล้วก็เหลือแต่คุณหญิงประหยัดแพทย์คงสาวิสุทธาธิบดีเป็นวันเกิดท่านพอดีแล้วก็ไปเพื่อจะไปเจรจาเรื่องที่ดิน200ไร่เนี่ยบรรยากาศตอนนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็รู้ตัวนะสตังเราไม่ค่อยมีที่หลวงพ่อตาตาชอบใช้คำว่ามีอยู่ 3,200 นั่นแหละ 3,200 ฉันก็ไม่รู้ว่าท่านไปนับตอนไหนแต่ต่อมาท่านก็ไอ้คำว่า 3,200 ก็เลยเป็นยอดเงินที่ติดปากกันมาเลยวันหนึ่งเมื่อภายหลังเนี่ยได้พบหลวงพ่อตาตานึกถึงเรื่องที่ไปบ้านคุณหญิงพอดีเลยนึกขึ้นได้ทีนี้รายละเอียดมันไม่รู้ว่าไปเจรจายังไงถามจากเจ้าตัวเลยดีกว่าวันนั้นพบท่านเลยถามหลวงพ่อตอนที่ไปขอที่ไปซื้อที่อะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปเนี่ยพอดีตรงกับวันเกิดของคุณหญิงที่เป็นแม่เราไปเพราะรู้ว่าเป็นวันเกิดใช่ไหมหลวงพ่อทราบไม่ใช่ที่ไปวันนั้นเพราะว่ายายบอกว่าให้ไปวันนี้แล้วจะได้ผลนี่หลวงพ่อตัดตอบงี้เออเหรอเออแล้วอีกเรื่องนึงหลวงพ่อเหมือนตอนนั้นจะคุยกันว่าเราจะไปขอแล้วก็มีข่าวแทรกมาว่าเอ๊ะไปเหมือนไปพูดเรื่องซื้อหลวงพ่อไปวันนั้นเนี่ยจะไปขอหรือว่าจะไปซื้อเนี่ยถามท่านเลยนะเพราะต้องการข้อมูลที่แท้จริงจากคนที่ไปท่านก็บอกว่าไอ้แรกๆเราคิดกันนี่นะสตังค์มันไม่เคยมีเราก็กะว่าจะไปขอแต่พอไปถึงบ้านคุณหญิงประหยัดแพทย์พงษาวิสุทธาภิดีหลวงพ่อตะคงคุยกับอาจารย์ทวินแล้วต่างฝ่ายต่างก็อักพอไปถึงแล้วจะไปขอแล้วเขาจะให้ยังไงนะแล้วเราจะไปพูดยังไงนะไอ้เรื่องขอเนี่ยวันนี้ท่านก็มาเนี่ยนึกถึงเรื่องนี้เพราะว่าจะให้ไปขอเนี่ยนะนึกไม่ออกเพราะนั้นสิ่งที่เป็นวันนั้นท่านก็เลยบอกว่าเลยต้องเริ่มต้นในการบอกว่าจะมาขอซื้อเจ้าของเขาก็มองแล้วก็ยิ้มแต่ไม่มีคำตอบเพราะว่าจะไปขอซื้อแล้วบอกว่าจะขอผ่อนด้วยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแล้วจะฟังกันรู้เรื่องไหมเนี่ยแต่ที่สุดแล้ววันนั้นก็คือยังไม่ได้คำตอบสิ่งที่ต่อมาคือไอ้ความที่อาจารย์ทวินกับอาจารย์วรณีน่ะเป็นข้าราชการกระทรวงศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่แต่คนละโรงเรียนอาจารย์โรงเรียนนี่โรงเรียนดาราคามแต่อาจารย์ทวินนี่โรงเรียนประถมนนทรีวันต่อมาทั้งสองท่านไปพบกันที่กระทรวงเข้าใจว่าจะไปประชุมอะไรกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอเห็นหน้าท่านนะคุณวรณีเรียกเลยวินมานี่แน่มานี่แน่อาจารย์ทวินก็เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะเตรียมรับคำตอบเลยไปยืนต่อหน้านะใจเต้นตุกแกเล่าให้ฟังเนี่ยทำนองเนี่ยแล้วคุณวรณีไอ้ความเป็นรุ่นพี่แต่ก็คงสนิทกันดีนะเป็นรุ่นพี่นี่นะวันนั้นนะที่วินและพวกนี่นะไปที่บ้านนะวันเกิดคุณแม่นะแล้วบอกว่าจะไปขอซื้อที่นะถามคุณแม่แล้วแล้วก็เว้นวักอยู่นะก็อาจารย์ทวินก็โอ้โหคอยคำตอบโอ้มันจะออกหัวออกก้อยอะไรทั้งนั้นนะคุณรณีก็รู้จักแย่นะคุณแม่บอกมาแล้วไม่ขายอาจารย์ทวินบอกว่าโอ้โหหัวใจหล่นวูบไปที่เท้าเลยไม่ขายเหรอแล้วคุณรณีท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกต่อแต่ได้บอกคุณแม่แล้วปรึกษาคุณแม่แล้ว

0: คุณแม่ท่านถามว่านี่เขาจะเอาไปสร้างวัดใช่ไหมก็เลยตอบคุณแม่ไปว่าใช่คุณแม่บอกว่าถ้าเขาจะสร้างวัดฉันยินดีที่จะถวาย
1: สาธุ
0: แหมวันนั้นถ้าไปบอกว่าขอซะก็จบไปแล้วแต่ว่ามันก็เลยทำให้มีนะเหตุการณ์เรื่องราวที่โอ้วัดใจกันเลยนะอาจารย์ทวีบอกว่าโอ้โหหัวใจหล่นๆนี่นะปึ๊บขึ้นมาตื่นเต้นรีบมาที่บ้านธรรมสิทธิ์แล้วก็แจ้งข่าวเลยในประวัติของหลวงพ่อเวลาเขียนถึงตอนเนี้ยท่านบอกว่าใช้เวลา2เดือนจากท่านบวชวันที่26ตุลาคมไอ้ความที่ท่านเขียนไว้ว่าวันที่26ตุลาคมเนี่ยเลยเข้าใจว่าคือวันที่ข่าวมาถึงว่าเขายินดีที่จะถวาย26ตุลาย้อนไปวันหนึ่งครบ2เดือนเร็วมากนะจ๊ะละเอียดกระยาบทำงานคู่กันทะลุเลยแล้วได้ตามที่หลวงพ่อขอยายเมื่อวันที่เรามาดูหลังจากนั้นอีกประมาณร่วมเดือนเรามาดูที่ผืนเนี้ยด้วยกันทั้งเจ้าของที่ก็มายกทีก็มาเลยหลวงพ่อมาคุณยายมาหลวงพ่อทัตตะมาแล้วก็ทีมที่อยู่ใกล้ยายก็มาใกล้หลวงพ่อก็มาฉันก็มาหลวงพ่อทัตตะมาถึงปั๊บหลวงพ่อทัตตะไม่ทำเรื่องอื่นแล้วไปไอ้น้องไปวัดที่กันโอ้โหทำยังกับเป็นที่เราแล้วโอ้โหวัดที่กันยังโอ้โหหลวงพ่อนี่นะท่านพร้อมเลยนะพร้อมจะทำงานเลยแต่หลวงพ่อธรรมะท่านก็มองไปทั่วส่วนยายท่านก็กลุ่มของท่านก็ไปเดินดูอะไรแต่ยายสดชื่นมากกว่านั้นเห็นยายสดชื่นมากเจ้าของที่ยังไม่เคยมาที่เลยวันนั้นเป็นวันแรกที่เข้ามาผืนที่นาผืนนี้เพราะนั้นผืนนี้ได้ตามสเปคที่หลวงพ่อขอยายคือ1ติดน้ำหน้าติดของสารหลังติดของแอน2ไปมาสะดวกเพราะวิ่งเข้ามาเนี่ยนะมันมีถนนแต่มันลาดยางอยู่แค่สะพานคลอง1นะข้ามสะพานคลอง1ปั๊บลูกหลังล้วนเลยทีนี้ลูกหลังฝุ่นฟุ้งมาตลอดทางแต่ก็ยังเข้าออกได้พอมาเชิงสะพานคลองสารเนี่ยเป็นคันดินวิ่งเข้ามาได้ถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกนักแต่คำว่าไปมาสะดวกมันก็มาแล้วแต่ว่ามันมาแบบหย่อนๆหน่อยประโยคที่3ข้อที่3น่าทึ่งมากเพราะหลวงพ่อขอว่าฟรีหลวงพ่อขอว่าฟรีพอถึงวันที่เขาให้เนี่ยฟรีจริงๆอุตส่าห์ตั้งท่าจะไปขอซื้อเขาไม่ขายแต่เขายินดีที่จะยกให้นี่คือสิ่งที่เจ้าภาพเขามีแล้วเขายินดีถวายแล้วเขามาดูที่เพราะนั้นหลังจากดูที่แล้วพวกเราก็เริ่มเตรียมพร้อมที่จะทำงานเตรียมพร้อมที่จะทำงานชุดที่ทำงานข้างนอกคือทำงานหยาบเนี่ยครูไม่ใหญ่เนี่ยประธานก่อสร้างศูนย์พุทธจักรคนที่หนึ่งเลยนะแล้วคนเดียวเท่านั้นที่มีการแต่งตั้งโดยหลวงพ่อครูไม่ใหญ่เพราะนั้นเราใช้ชื่อข้างล่างเนี่ยศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมแล้วก็คุณยายท่านก็ทำงานที่พระเดชหลวงพ่อขอให้ยายช่วยหาแล้วท่านก็ทำได้สำเร็จ3ข้อเป๊ะเพราะว่าแต่พอหลวงพ่อมาฉันไม่แน่ใจนะท่านเห็นของ3แล้วมันเหมือนกับที่ท่านขอเพราะมันเป็นคลองมันไม่ใช่แม่น้ำนะแต่เวลาท่านขอท่านใช้คำว่าติดน้ำนะ3ข้อครบบริบูรณ์พอได้ที่คำว่าหาที่ในที่มันก็เลยเป็นจริงแล้วได้ที่จริงๆเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำงานอยากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากความบริสุทธิ์ใจที่จะรักษาวิชาธรรมกายของพระเดชหลวงปู่เนี่ยหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อรองรับทั้งวิชารองรับพระเดชคุณหลวงพ่อที่ท่านจะต้องมาปักหลักแล้วยายเป็นผู้ร่วมในการปักหลักนั้นอยากจะบอกว่าการปักหลักสำเร็จลุล่วงโดยดีด้วยพื้นที่200ไร่

ที่คลองสามเป็นจุดเริ่มต้นปักที่ศูนย์ปักที่ศูนย์และศูนย์ก็คือศูนย์ของยายศูนย์ของหลวงพ่อสิ่งหนึ่งที่พระเดชของหลวงพ่อเวลาพูดถึงยายที่ท่านร่วมบุกเบิกร่วมกันทำกันมาเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเป็นผู้เหมือนเป็นผู้ให้การเกิดขึ้นของวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นเพราะนั้นพระเดชของหลวงพ่อโอ้โหเคารพซาบซึ้งคุณยายมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ครูผู้หนึ่งที่ตั้งใจที่จะทำให้กับลูกศิษย์ทำเต็มกำลังขอให้บอกแต่ว่าจะเอาอะไรแล้วท่านจะทำให้การปักหลักที่ศูนย์เกิดขึ้นมาปักหลักจากละเอียดแล้วมาถึงหยาบก็คือผืนแผ่นดิน200ไร่ปักหลักเสร็จยายไม่ทิ้งเพราะลูกศิษย์ลูกหาชุดนี้เป็นชุดที่เหมือนกับว่าท่านสร้างขึ้นมาด้วยมือของท่านแวดล้อมท่านทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนั้นมีอยู่สัก10กว่าคน20คนเท่านั้นแหละมันไม่มากแต่ถ้าวันที่ต้นเดือนนั่นเกือบ100แต่ยังไม่ถึง100นะเกือบ100ถ้าวันที่ต้นเดือนนะแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เริ่มเกิดขึ้นมาได้พอถึงเวลาเริ่มต้นทำงานถ้าพูดง่ายก้าวเท้าที่1ก้าวออกไปเนี่ยถึงอยู่ในการดูแลของทั้งคุณยายแล้วก็หลวงพ่อยายไม่ทิ้งไปท่านก็รู้ว่าจะต้องลำบากแต่ยายก็พร้อมที่จะลำบากกับพวกเราหลวงพ่อธรรมะเป็นคนชวนยายเองให้มาอยู่ที่วัดพระธรรมกาย2518ชวนมาอยู่แล้วเป็นวันที่ยายตัดสินใจมาเพราะท่านยินดีที่จะลงเรือลำเดียวกับพวกเราแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ท่านยกให้หมดเลยเพราะท่านไม่ได้คิดกับวัดปากน้ำอีกแล้วเพราะนั้นก้าวแรกที่ก้าวเดินออกไปจึงเป็นก้าวที่อยู่ในสายตาของทั้งหลวงพ่อและคุณยายมุ่งไปสู่ทิศทางที่เรากำลังจะไปสู่เป้าหมายคืออะไรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจอย่างมากๆให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกคนเลยลูกศิษย์ที่อยู่รอบยายทั้งหมดเพราะนี่คือความมั่นใจที่ฝากไว้กับยายฉันจำได้ว่าสมัยนั้นยุคนั้นงานอะไรเนี่ยจะทำเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากละเอียดถ้าเริ่มต้นจากละเอียดนี่ยายคอยอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นยายจะพร้อมที่จะให้ไอ้สิ่งที่ท่านเข้าถึงเนี่ยถ่ายทอดมาแล้วว่าเอออย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะนั้นเวลาเราฟังคำยายเรามั่นใจเต็มร้อยไม่มีลังเลลูกศิษย์ชุดแรกเวลาก้าวเดินก้าวแรกออกมาเนี่ยไม่มีลังเลเพราะว่าเป็นยายกับหลวงพ่อพาเดินกันมาจาก0 91 92 93มันจะตามมาแล้วยายไม่เคยบอกว่าขอยายพักสักเดือนหนึ่งนะเดี๋ยวไปทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยสิ่งที่ท่านให้กับเราท่านทำควบคู่กันไปเลยนั่นคือละเอียดท่านนั่งธรรมะท่านรู้ดีว่าลูกศิษย์อยากได้ท่านเป็นหลักแล้วหลักที่ท่านจะให้ก็คือละเอียดข้างในที่ท่านมีความมั่นใจของลูกศิษย์เต็มร้อยถามครูไม่ใหญ่เอ๊ะถามครูไม่เล็กได้เลยขนาดจะไปเบิกตัวตังเนี่ยนะเจ้าภาพนั่งขออยู่หน้าประตูข้างนอกยังไม่รู้เลยแต่ยายบอกว่ามีเจ้าภาพน่ะมีพอเปิดประตูมาอ้าวเจอเจ้าภาพ เนี่ยอยู่ในประวัติครูไม่เล็กโอ้โหเป็นภาพที่นึกทีไรก็ซาบซึ้งขอให้ลูกศิษย์บอกเถอะว่าติดขัดอะไรแล้วท่านจะทำให้เป็นจริงเพราะนั้นสิ่งที่มาในตอนต้นมาด้วยความมั่นใจว่าทิศทางที่ยายกับหลวงพ่อชี้ yes ฉันจะไปทางเนี้ยเพราะนั้นความลังเลสงสัยในตอนต้นจะไม่มีความมั่นใจนอกจากความมั่นใจแล้วข้างหลัง

0: เวลาเรารู้สึกว่าเหนื่อยเวลาเราไปเจออะไรแล้วเสข้างหลังเนี่ยหนุนแน่นมากเพราะถ้าเราเจอปัญหาเจออะไรต่างๆเนี่ยเราจะย้อนกลับไปหายายแล้วยายไม่เคยปฏิเสธเลยแก้ให้ทุกเรื่องเพราะนั้นที่คำหลังอยู่ให้เรามีกำลังใจที่จะสู้แล้วก็เดินหน้าต่อได้คือยายส่วนหลวงพ่อท่านละเอียดท่านก็ควบอยู่กับยายวางแผนงานแล้วก็มาตรวจงานแต่คนที่ลงพื้นที่จริงๆคนแรกครูไม่เล็กอาสาสมัครหมายเลขหนึ่งลงพื้นที่แต่พอถึงตอนบวชที่มาจำพรรษาฉันก็จำไม่ได้นะว่าพ.ศ.2500เท่าไหร่นะจำพรรษาสององค์คือตอนนั้นหลวงพ่อรัตตะบวชและอีกองค์หนึ่งที่มาอยู่จำพรรษาด้วยองค์นี
1: ้สาธุ
0: สององค์รับกฐินด้วยกันแต่มีอยู่สององค์ต้องไปหาพระเพื่อน
1: ครับ
0: นะ2517รับกฐินครั้งแรกแล้วไปขออาศัยวัดกลางเขากลางกฐิน
1: ครับ
0: เพราะว่ามันต้องอาศัยเขตบกเพราะนั้นสิ่งที่ยายมากับเราเนี่ยมาทุกขั้นทุกตอนในช่วงแรกเนี่ยยายไม่เคยพลาดเพราะรู้ว่าพวกเราต้องอาศัยท่านแล้วเข้าใจด้วยนะยายเข้าใจมากเลยเรื่องนี้ท่านจะทำให้จนกระทั่งท่านไม่มีแรงจะทำท่านก็บอกเนี้ยถ้ายังมีแรงอยู่ยายทำแม้กระทั่งตรวจวัดเข้าครัวตรวจวัดดูแลความสะอาดทุกอย่างท่านวางพื้นฐานวางพื้นฐานวางพื้นฐานทั้งหมดนี่กะทำไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาถึงแล้วที่กำลังจะมาในอนาคตจะได้ใช้พื้นที่ที่ท่านตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการปฏิบัติธรรมรองรับวิชาของพระเดชหลวงปู่มันใช้ได้เต็มที่นี่คือความตั้งใจของยายเพราะนั้นยายนำทางมายายพาพวกเรามาเอาบุญกับท่านมาตลอดทางตลอดทางจริงๆไม่ใช่ตลอดทางเปล่าๆไอ้สิ่งที่เราทำแล้วเราสมมติว่าทำร้อยแล้วได้ร้อยกับยายไม่ใช่โอกาสที่พวกเราจะทำเนี่ยนะท่านก็รู้อยู่แล้วต้องทั้งทำงานและจะมาทำบุญทำอะไรเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่พวกเราจะทำเนี่ยท่านจะคุมไว้ให้เลยแล้วก็เติมต่างหากแต่สับเติมนี่ต้องเบาๆหน่อยเพราะไม่งั้น นะโอ้แต่ลูกศิษย์ลูกหาจะได้ปลื้มแล้วก็ต่อทอดกันจะมาทั้งถึงทุกวันนี้นึกถึงยายวันนั้นสิ่งที่ยายทำแบบใสๆซื่อๆบริสุทธิ์แต่สิ่งนั้นแหละเป็นสิ่งที่ฝังเข้าไปในใจของยายเอ้ยฝังไว้ในใจของลูกศิษย์ภาพยายจะไปอยู่ในใจของลูกศิษย์ฉันคุยกับยายตั้งแต่นั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ฉันไม่ได้จดเลยสักคำแม้กระทั่งประวัติที่เล่าไปเนี้ยไม่ได้จดเลยแต่มันอยู่ในใจเอาสิ่งที่อยู่ในใจมาเล่าให้พวกเธอฟัง
1: สา
0: แล้วเธอจะได้รู้ว่ายายอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งละสังขารไม่ใช่แค่ละสังขารฉันมั่นใจว่าแม้วันนี้พวกเรามาทำบุญด้วยการระลึกถึงท่านทุกคนอยู่ในใจของยายอยู่ในกลางของยาย
1: สา
0: เพราะนี่คือโอกาสของลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มาทำบุญเนื่องถึงท่านจะได้บุญเต็มที่ไปกับท่านด้วยท่านมีพลานุภาพมากเรื่องนี้ขอให้มั่นใจขอให้มั่นใจเหมือนกับชุดบุกเบิกชุดแรกที่มั่นใจยายแล้วพร้อมที่เดินมาตามที่ยายบอกว่านี่แหละเรื่องนี้แหละไปเถอะทําแล้วมันเป็นทิศทางที่มันจะไปสู่เป้าหมายพร้อมกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นวันนี้พวกเรามาชุมนุมกันด้วยระลึกถึงวันละสังขารของยายถึงจะผ่านไป24ปีแต่ก็ยังอยู่ในใจของลูกศิษย์ที่ตามมาชุดบึกเบิกชุดแรกก็ยังอยู่ในใจจ้า
1: สาธุ
0: 50กว่าปีนะ
1: ครับ
0: ถ้านับจากวันธรรมชัยนึกง่ายๆจากวันธรรมชัยเพราะวันธรรมชัยเป็นวันปักหลักของหลวงพ่อ วันรุ่งขึ้นท่านถึงได้บอกว่าวันรุ่งขึ้นก็เอาเลยเพราะว่าท่านพลาดไม่ได้เลยพอวันรุ่งขึ้นก็ไปนั่งธรรมะกับยายทีนี้ก็เคลียร์เลยเคลียร์แล้วก็ไปสู่อ๋อต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เพราะนั้นเรื่องต่างๆมันถึงได้เกิดขึ้นมาแล้วก็มาตามทางจนกระทั่งมาถึงทุกๆวันนี้เพราะนั้นทุกท่านมาทำบุญร่วมกับยายให้นึกถึงยายแล้วให้นึกเหมือนว่าอยู่ในกลางของยายขอให้นึกถึงว่าสิ่งที่ตั้งใจทำในวันนี้ด้วยใจที่ระลึกถึงพระคุณของครูอันไม่มีประมาณที่ทำให้มีสถานที่ต่อทอดกันมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้ใช้สถานที่เหล่านี้ทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมบุญในวันนี้ที่พวกเราตั้งใจทำถวายท่านขอให้ทำด้วยใจที่เต็มเปี่ยมนึกถึงยายและบุญนี้จะไปถึงยายและสิ่งที่เธอจะได้กลับมาก็คือบุญที่ยายจะให้กับพวกเราและให้ทุกคนให้เข้าไปในศูนย์กลางกายของทุกคนจะเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์ที่จะมานำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งหลายเพราะนั้นตั้งใจนึกถึงบุญที่เราทำในวันนี้นึกถึงความตั้งใจกตัญญูกตเวทีระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านทำมาให้กับพวกเรานึกถึงบุญนี้น้อมถวายยายและยายเมื่อรับแล้วท่านก็จะได้เติมบุญเติมบารมีมาถึงพวกเราทุกคนให้บุญบารมีเต็มเปี่ยมทุกคนจ้า
1: สาธ
0: ุให้เป็นบุญใสๆจากยายถึงทุกคนจ้า
1: สาธ
0: ุให้เป็นบุญที่นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทุกเรื่องที่เราประสงค์จ้า
1: สาธุ
0: ขอเจริญพรจ้า

ที่ตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณขวงสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แสงแรกแห่งรุ่งอรุณค่อยๆทอประกายเหนือพื้นแผ่นดินล้านนาณขวงสันกำแพงเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า345ปีเช้าวันนี้เต็มเปี่ยมด้วยบรรยากาศแห่งความสงบงดงามและพลังศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศพร้อมใจกันหลั่งไหลมาร่วมพิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบการก่อตั้งเมืองสันกำแพงพร้อมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอุทิศบุญกุศลแด่บรรพชนผู้ร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบันพิธีเปิดงานเริ่มจากนายชาครีขติรัตน์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพงกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดียิ่งจากนั้นนางณัฐิวรวินีกัญจนวสิริผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเมื่อถึงเวลาอันเป็นสิริมงคลนายคเนศคำนนนายอำเภอสันกำแพงเป็นประธานฝ่ายคารวาสได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการมหาสังฆทานในเช้าวันนี้มิได้เป็นเพียงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญของเมืองสันกำแพงเท่านั้นแต่ยังเป็นการหลอมรวมศรัทธาของพุทธบริษัททั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันสืบสานอารยประเพณีแห่งการตักบาตรอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธและร่วมกันสร้างพลังแห่งความสามัคคีให้มั่นคงสืบไป

กระแสทานแห่งบุญยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่องในพิธีตักบาตรมหากุศลในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณประยุทธ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอสันกำแพงจามอาวาสวัดร้องวัวแดงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายสังฆทานจตุปัจจัยทยธรรมข้ายานพาหนะยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตที่เปี่ยมด้วย

ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยการให้ทานในวันนี้มิได้มุ่งหวังเพียงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตแต่หากเป็นการฝึกใจให้รู้จักเสียสละลดความประณีตและเพิ่มพูนเมตตาธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันนี้คณะผู้จัดงานยังได้ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของเพื่อสาธารณกุศลเพื่อนำไปสมทบถวายแด่คณะสงฆ์กว่า323วัดและพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่10จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนมอบให้กิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพงนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอสันกำแพงทุกการแบ่งปันในวันนี้จึงเปรียบเสมือนสายทานแห่งความเมตตาที่หลั่งไหลจากหัวใจของผู้ให้ส่งต่อกำลังใจไปยังผู้รับพร้อมเชื่อมโยงผู้คนทั้งประเทศไว้ด้วยคุณธรรมความเอื้อเฟื้อและความปรารถนาดีอันเป็นรากฐานสำคัญของ

ื่อถึงเวลาสว่างแห่งมงคลฤกษ์คณะสงฆ์จำนวน 1,345 รูปเริ่มแปรแถวออกบิณฑบาตอย่างสงบสำรวมและงดงามสมดังแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกย่างก้าวของหมู่สงฆ์ในเช้าวันนี้เปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้พุทธบริษัทได้สร้างมหาทานบารมีและสั่งสมอริยทรัพย์อันประเสริฐไว้เป็นเสบียงบุญของชีวิตภาพของสาธุชนที่น้อมถวายพัตตาหารลงสู่บาตรด้วยความเคารพปรากฏเป็นภาพแห่งศรัทธาที่งดงามตลอดแนวถนนกลางเมืองสันกำแพงรอยยิ้มแห่งความอิ่มเอิบความปลาบปลื้มในความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้หลอมรวมเป็นบรรยากาศแห่งบุญที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของผู้ร่วมงานทุกคน

มหากุศลครั้งนี้นอกจากจะเป็นการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและอุทิศแด่บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองสันกำแพงแล้วยังเป็นพลังแห่งความสามัคคีของพุทธบริษัททั้ง4ที่ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งต่อความเมตตาไปยังผู้คนในพื้นที่ห่างไกลและพี่น้องชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีตักบาตรพระ 1,345 รูปฉลองครบรอบ345ปีเมืองสันกำแพงในวันนี้ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มหากุศลเมืองล้านนาและยังเป็นภาพแห่งศรัทธาที่สะท้อนคุณค่าของการให้และความสมัครสมานสามัคคีอันจะเป็นพลังหล่อเลี้ยงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงมั่นอยู่ในแผ่นดินไทย

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณทุรงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่

ในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ณบุญยสถานศักดิ์สิทธิ์ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝางงดงามสว่างไสวเมื่อพุทธศาสนิกชนเมืองฝางพร้อมด้วยยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทั้งใกล้และไกลกว่า 1,000 คนได้พร้อมใจเดิน

างมาสั่งสมบุญใหญ่โดยได้รวมใจอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติคือก้าวย่างแห่งความเบิกบานใจที่ได้รวมเป็นส่วนสำคัญในการสถาปนาองค์พระเจดีย์ไว้เป็นศูนย์กลางแห่งการสร้างบุญสร้างบารมีล้อมรวมศรัทธาพุทธศาสนิกชนยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรจากทุกสารทิศให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

สายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์ขยายครอบคลุมกว้างไกลเมื่อทุกท่านได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนารันดวงใจให้ใสสว่างให้เป็นดังภาชนะทองเพื่อการรองรับมหากุศลที่กำลังจะเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันบริสุทธิ์ท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อการปักหลักและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลผ้าป่าที่ทุกท่านได้พร้อมใจถวายในคราวนี้คือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีเพื่อการรวมใจสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญใหญ่ที่จะมีส่วนสำคัญในการปักหลักพระพุทธศาสนาให้มั่นคงพร้อมขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ายลมเย็นพัดผ่านนำความชื่นบานมาสู่ทุกดวงใจที่บัดนี้ได้หยุดใจบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังปีติใจที่ได้ร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์ให้สถิตมั่นอยู่ณผืนแผ่นดินแห่งธรรมเพื่อหนุนนำชาวโลกได้เข้ามาศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนา

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวงเมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมด้วยพระครูใบดีกาสันทัตรวิวันโนเมตตาเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางพร้อมข้าราชการในพื้นที่เดินทางมาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันและในการอันเป็นมงคลพระเดชพระคุณพระเทพมังคลาจารย์เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์

ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง4รวมไปถึงคณะประธานบุญพิธีได้พร้อมใจกันประกอบพิธีปิดแผ่นทองมหามงคลณเสาเข็มมงคลต้นแรกและโปรยรัตนชาติด้วยความปีติเบิกบานใจ

สาเข็มมงคลต้นแรกนี้คือเสาเอกมหามงคลซึ่งจะเป็นรากฐานในการรองรับพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกรัตนเจดีย์ที่จะเชื่อมโยงดวงใจของยอดนักบุญแห่งขุนเขาและยอดกัลยาณมิตรทั้งใกล้และไกลให้ได้กลับมาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้เชื่อมโยงความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปพิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อการสถาปนาองค์พระเจดีย์คือบุญพิธีประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่บังเกิดขึ้นณแผ่นดินลุ่มน้ำฝางนับเป็นมงคลยิ่งที่พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะได้รองรับการประดิษฐานองค์พระเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระรัตนตรัยคือองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากใครได้มาสักการะบูชาได้มาตามตรึกระลึกถึงพระบรมศาสดาก็จะนำพาชนเหล่านั้นไปพบกับหนทางสว่างทุกพิธีกรรมดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์สำเร็จงดงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธบริษัททุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะปักหลักพระพุทธศาสนาให้คงมั่นและพร้อมที่จะขยายแสงแห่งธรรมนำสันติสุขไปสู่ดวงใจของชาวโลก

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเหล่าอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

แห่งความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

ใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จปเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่

0: ภาษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวัยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
3: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
4: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
5: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
6: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
7: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฌานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
8: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการเธอ

0: ระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้แล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴黎语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为命我们要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อถึงราวที่เราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เมตตาแนะนำให้เรานึกถึงดวงใสประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อให้ใจของเรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวไม่เที่ยวออกไปไกลนอกตัวนะคะแต่หลายคนที่ทำอย่างนี้แล้วเกิดอาการเกร็งตึงนึกนิมิตไม่ออกไม่สามารถทำตามหลักวิชาได้ถึงกับทุกข์ใจแล้วก็กังวลใจว่าเราคงหมดโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมแล้วแน่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องนี้องค์ครูแม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำวิธีแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การนึกนิมิตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นคือนึกแล้วไม่ตึงไม่เกร็งนึกแล้วสบายก็ให้นึกนิมิตไปแต่ผู้ที่นึกแล้วไม่สบายมันตึงอดที่จะไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ไม่ต้องนึกนิมิตคือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่7หรือกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ก็ได้หยุดเบาๆอย่างสบายๆอยู่กับ

ความมืดไปก่อนเหมือนเรานั่งอยู่ในยามราตรีที่มืดมิดด้วยใจที่เป็นสุขใจที่สบายจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนด้วยก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ได้หยุดอย่างสบายๆนิ่งๆวางเบาๆค่อยๆ คลี่คลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆ

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้หนทางสว่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะว่าหากเราไม่ชอบนึกนิมิตหรือว่านึกไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกนะคะเพียงแค่ทำใจให้เบาสบายนิ่งๆว่างๆโล่งๆเพราะความละเอียดของใจจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิความเจริญงอกงามของจิตใจจะเกิดขึ้นทุกวินาทีและแม้เราจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะความละเอียดของใจนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสมเอาไว้ในใจของเราและบุญก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งสมดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้ว

สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในประสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ประสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวล
กับการวางใจให้หยุดนิ่ง

ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาแล้วกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่จรรย์ในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกเดี๋ยวดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะครับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะ

วัตถุประสงค์ก็ไม่เพียงแค่นี้ทำด้วยของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายสบายความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเรามันมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะเลยเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆ

สบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งทีนี้หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะๆใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุด

มายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเติมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบ

จากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกให้ได้ติดตามรับชมเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะโดยตลอดพิธีกรรมงานบุญนี้คุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะกิจกรรมงานบุญที่คุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกกำลังจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้นะคะตลอดพิธีกรรมค่ะก็ขอให้ทุกท่านได้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้มีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายนะคะตรึกระลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดค่ะแล้วก็กราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยนะในอุปสรรคทั้งปวงด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญนี้ได้นะคะผ่านทาง GBN by DMC ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มค่ะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยคุณผู้ชมก็จะคลิกไปที่ไอคอนนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Zoom ค่ะหรือว่า Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์รวมถึงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใกล้กำลังใจกันนะคะแล้วก็แคปเจอร์ภาพหน้าจอนี้ค่ะเชิญชวน

0: บุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาสั่งสมบุญจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญกันเลยค่ะ
1: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้สร้างมหาทานบารมีด้วยการน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะคะทางรายการขอน้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องของผู้รักในการทำความดีซึ่งเป็นเรื่องของพราหมณ์ท่านหนึ่งค่ะที่หมั่นสั่งสมบุญทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ได้ไปตามลำดับสมกับความปรารถนาของตนเองค่ะ
0: โดยเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งพราหมณ์ได้ออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นเหล่าพระภิกษุกำลังยืนห่มจีวรอยู่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยหญ้าและมีน้ำค้างเกาะอยู่ทำให้ชายจีวรของท่านนั้นเปียกน้ำค้างเนื่องจากพราหมณ์ท่านนี้ท่านเป็นคนที่รักในการทำความดีเป็นชีวิตจิตใจและมีใจที่ใฝ่ในการสร้างบุญกุศลเมื่อได้เห็นเหตุการณ์นี้แล้วค่ะจึงได้คิดที่จะแสวงหาบุญให้กับตนเองว่าเราควรถางหญ้าในสถานที่นี้ให้เตียนไม่ให้มีเพื่อพระภิกษุได้ห่มจีวรสะดวกและจีวรไม่เปียกน้ำค้างด้วยว่าแล้วในวันรุ่งขึ้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ถือจอบออกจากบ้านถากหญ้าในสถานที่นั้นจนสะอาดแล้วก็ยังถากหญ้านั้นขยายออกไปเป็นลานกว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
1: พอวันรุ่งขึ้นถัดมานะคะพราหมณ์เห็นพระภิกษุมายังสถานที่แห่งนั้นอีกค่ะเขาสังเกตว่าชายจีวรของพระภิกษุรูปหนึ่งตกลงไปบนพื้นดินเกลือกกลั้วกับฝุ่นค่ะจึงทำให้เกิดความคิดว่าเราน่าจะเกลี่ยทรายบนพื้นที่นี้ดังนั้นเขาจึงขนทรายมาเกลี่ยบนสถานที่แห่งนั้นแล้ววันต่อมาแสงแดดก็แผดกล้าค่ะพราหมณ์ก็สังเกตเห็นเหงื่อที่ไหลออกมาจากร่างกายของพระภิกษุที่ห่มจีวรอยู่ทำให้เกิดความคิดอีกว่าเราควรให้คนมาช่วยกันสร้างมนต์ดบในที่นี้คิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกให้คนมาช่วยสร้างมนต์ดบค่ะพอวันต่อมาอีกนะคะเห็นฝนตกลงมาแต่เช้าตรู่ขณะที่พระภิกษุยืนห่มจีวรท่ามกลางสายฝนนั้นนะคะเขาก็คิดว่าเราน่าจะให้คนมาช่วยกันสร้างศาลาขึ้นในสถานที่แห่งนี้ค่ะ
0: เมื่อคิดได้อย่างนี้อีกแล้วนะคะก็ได้รีบชักชวนชาวบ้านให้ได้มาสร้างศาลาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อสร้างศาลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความคิดอีกนะคะที่จะสั่งสมบุญใหญ่อีกค่ะฉลองศาลานะคะจึงได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ให้มาเป็นเนื้อนาบุญโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานทั้งได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดที่ตนเองนั้นได้บำเพ็ญมาพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายทำกุศลคราวละน้อยคราวละน้อยย่อมสามารถขจัดมลทินคือกิเลสของตนได้โดยลำดับเหมือนช่างทองปัดเป่ามลทินทองให้หมดไปฉะนั้นเมื่อตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพราหมณ์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในทันทีค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าพราหมณ์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็รักในการสั่งสมบุญไม่ปล่อยผ่านแม้เพียงบุญเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าท่านก็จะรีบขวนขวายแล้วก็คิดในใจอยู่เสมอเลยนะคะว่าจะต้องเอาบุญละเอียดติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าให้ได้ใจของท่านก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลพอได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่งดิ่งเข้ากลางจนมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลในบวรพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ใช่ค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเหล่าผู้มีบุญที่ได้ติดตามรับชมอยู่ทางสถานีชิเบนบายดีเอ็มซีทุกท่านนะคะเราก็ทำแบบอย่างของบัณฑิตในการก่อนค่ะในการที่จะได้มาสั่งสมบุญในทุกๆวันนะคะสำหรับที่วัดพระธรรมกายค่ะเราก็จะมีพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทานเป็นสังฆทานในทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะเรียนเชิญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไกลค่ะก็ติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะของทางสถานี GN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะเราก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะให้เลือกรับชมไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะที่ GBN by DMC นะคะหรือว่า YouTube ที่ GBN US Live นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมและที่สำคัญค่ะเมื่อรับชมแล้วนะคะเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุโมทนาบุญค่ะหรือว่าจะเป็นข้อความดีๆนะคะในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสั่งสมบุญสร้างบารมีก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็จะได้เป็นการเผยแผ่ธรรมะแล้วก็เผยแผ่ภาพดีๆภาพของการสั่งสมบุญเนี่ยไปในโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่สำคัญค่ะการที่ทุกท่านได้มาร่วมกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในแต่ละวัน

0: อันนั้นทุกเมนูทุกจานเนี่ยค่ะที่เราได้ร่วมกันถวายไปนั้นก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเรี่ยวแรงกำลังของพระภิกษุสามเณรในการที่ท่านจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็สืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไปเราผู้ให้ก็จะได้รับอานิสงส์การเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเราก็จะได้ไปสั่งสมบุญใหญ่โดยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุหมู่ใหญ่ค่ะดังนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนั้นยังกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ท่านนั้นคุ้มบุญนะคะแล้วก็ร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยม

บริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสร

0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสาร

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละ

และให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรสุนีเคียงสิริเรียนเชิญครับหันธรรมยังพุทธสาภาควะโตปุพพาคณมการังกะโรมาเส

0: สัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สปะริวารานิ
0: สปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สปะริวารานิ
0: สปะริวารานิ
1: ปาติคันหาตุ
0: ปาติคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายัจจ
0: นิพพานายัจจ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่

ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคยาวหัง
1: อาสวัคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

ทานบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลก็จะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะสำหรับการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพพิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาบุญกุศลคือเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งเมื่อได้นำทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานบุญนั้นก็ยังตามเกื้อหนุนให้มีความสุขตามอัตภาพที่พึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้
แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่คฤหัสถ์อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิปปาภิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่นเรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อทำบุญคราใดท่านก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ทำบุญในบุญญเขตคือในพระพุทธศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้น

กุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถัสสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่คลุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษปรารถนาน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเพ็ญพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะยังมาวันหนึ่งโอกาสทองท่านฤาษีก็มาถึงคือพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าอัตถัสสีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่านทำให้ท่านฤาษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจักรพรรดิรังสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก่อเกิดพลังความศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีเหนือเศียรเกล้าพร้อมกันนอบน้อมระลึกนึกถึงพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์ขอได้โปรดเมตตามารับภิกษุด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านฤาษีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสรมของฤาษีท่านฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีรีบกุลีกุจอจัดแจงอาสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์ด้วยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอบายภูมิเลยต่อมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตเสนะพอท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายขวานช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญลอยตามหลวงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นพระนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติแต่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งไม่ได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมในศีลาจารวัดที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

คำที่ท่านเป็นพระที่ว่าง่ายทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองได้รวดเร็วบวชได้ไม่กี่พรรษากิเลสอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดเกลาจนเบาบางผลการปฏิบัติธรรมก็รุดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกโดยทานบารมีเสมอทานบารมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญญนิธิคือขุมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและสว่างสวัยในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขวัดเมื่อเดือนกันยายน2547โดยการชักชวนหลานสาวญาติกัลยาณมิตรจึงทำให้ลูกได้มาสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครอบครัวลูกเป็นคนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น

คุณพ่อของลูกเป็นชาวไร่ชาวนาหาปูปลากบเขียดเต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่พอจะหาได้ตามท้องไร่ท้องนามาประกอบอาหารเลี้ยงลูกๆซึ่งบ่อยครั้งลูกจะเห็นได้ฆ่าปลาหรือฆ่าเต่าดีมีคมๆพากระดองออกมาเอาเนื้อไปทำอาหารแล้วคุณพ่อก็ชอบกินอาหารสุกสุกดิบดิบจำพวกเนื้อวัวเนื้อควายแกล้มเล่าอีกด้วยต่อมาปี12คุณพ่อก็ปวดท้องหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับดื่มเหล้าเด็กกับแกล้มรักษาอยู่5เดือนเข้าสู่ก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายในวันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีอาการปวดท้องแต่มีชาวบ้านแถวนั้นบอกอย่าร้องมาบอกพี่สองลูกว่าพิธีรักษาหมอจิ้งจกก็ไล่จับจิ้งจกเป็นๆได้หนึ่งตัวก็อ้าปากคุณพ่อแล้วก็ไม่ไหวเลยสิ้นลมอายุได้42ปีโอ้ไปลองดูนะคุณแม่ของลูกเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งมากจนกลายเป็นบ่นเก่งปากก็จัดจ้านชอบด่าว่าลูกๆด้วยคำพูดแรงๆแต่ท่านก็ชอบทำบุญทำทานนะชอบใส่บาตรในตอนเช้าเสมอแล้วก็วันพระก็จะไปถืออุโบสถศีลที่วัดด้วยเมื่อปี48คุณแม่เกิดอาการระคายเคืองที่ตาหมอตรวจว่าเป็นโรคต่อกระจกมองอะไรก็เลือนลางเดี๋ยวทำการผ่าตัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นลูกจะไปติดตั้งจานดาวธรรมให้ท่านดูไหนๆหมอรักษาไม่หายเอาดูดาวธรรมดีกว่าพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวของดาวธรรมว่าแม่แม่ดูดาวธรรมทุกวันนะแล้วอธิษฐานจิตให้ตาหายอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เธออธิษฐานไปเถอะช่วยได้นี่ก็เป็นความเชื่อของลูกสาวคุณแม่จึงดูดาวธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตทุกวันไม่เคยขาดเลยต้นปี49ลูกก็ได้รับข่าวจากคุณแม่ว่าดวงตาของคุณแม่หายแล้วหายเป็นปกติเลยลูกดีใจมากขณะนี้ท่านอายุ75ปีน้องสาวคนที่4เป็นคนสวยหน้าตาดีมีหนุ่มๆติดกันตึมเลยแต่เธอก็ไปตกหลุมรักกับหนุ่มกาฬสินธุ์และหนีตามเขาไปอยู่ที่จังหวัดนั้นจนมีลูกผู้หญิง1คนเธอจึงยอมกลับมาหาคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ให้อภัยทุกอย่างในปี37สามีของเธอก็บินไปทำงานก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ขณะนั้นลูกชายคนที่2เธอมีอายุได้10ขวบสามีเธอไปทำงานที่สิงคโปร์อยู่2ปีโดยไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเลยได้แต่ส่งเงินมาให้ครอบครัวน้องสาวเราก็ตั้งใจไปทำงานหาเงินไว้ให้เธอได้เลี้ยงลูกทั้งสองให้ดีจนเมื่อปี39ลูกชายคนที่สองอายุได้12ปีเกิดมีความรู้สึกว่าร้อนร้อนมากต้องขอนอนแช่น้ำบ่อยๆน้องสาวลูกซึ่งเป็นแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกลับด่าซ้ำว่าจะตายก็ตายเถอะบอกไม่รู้ความนอนแช่น้ำอยู่ได้คือไม่รู้ว่าตัวลูกชายเนี่ยร้อนต่อมามีเพื่อนบ้านมาพบว่าลูกชายเธอสลบจึงพากันนำส่งโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ได้หนึ่งอาทิตย์ก็เสียชีวิตไปเลยหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกลงปอดเมื่อสามีเธอทราบข่าวก็เสียใจมากรีบบินกลับมาร่วมงานศพลูกชายร้องกับน้ำตานองหน้าบนพร่ำว่าตั้งแต่พ่อตายตู้ก็ไม่เคยร้องไห้ถึงเพียงนี้แต่ทำไมลูกชายตายถึงร้องไห้ค่ำครวญขนาดนี้นี่ตูไปทำงานหาเงินมาให้ใช้อย่างสบายแต่ทำไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีทำให้สามีทั้งสามไม่กลับไปทำงานที่สิงคโปร์อีกเลยแล้วเขาก็ทำตัวเซฟเพลย์เที่ยวดื่มเหล้าเมามากับพานรวาดน้องสาวลูกเป็นประจำแล้วเขาก็ไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านจนน้องสาวจับได้คือไปชดชีวิตเลยสุดท้ายก็หย่าร้างกันไปจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลานสาวลูกของพี่สาวเกิดไม่ได้7วันก็ป่วยเป็นโรคปอดบวมเกือบตายแต่หมอก็รักษาไว้ทันอายุได้1เดือนก็เริ่มเป็นโรคหอบหืดเป็นมาจนโตต้องหาหมอประจำตัว

อากตัญญูก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกทั้งยังป่วยไข้อยู่บ่อยๆทำให้เป็นเด็กงอแงมีร่างกายผ่ายผอมเป็นเด็กขาดสารอาหารเมื่อโตขึ้นอายุได้15ปีเธอก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบสมุนไพรบาจะเป็นประจำในยามค่ำคืนหลานจะมานั่งสวดมนต์บทคาถาจินตมจรวันละ100จบอย่างนี้คงเห็นองค์พระใสๆแน่เลยถึงเวลาจะนอนพอนอนกำลังจะเคลิบเคลิ้มเธอก็จะสั่นเหมือนไฟช็อตอยู่สัก5-10นาทีอาการนี้ก็จะหายแล้วก็หลับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มหัดสวดจนอายุได้ราว20ปีจึงเลิกสวดแต่การก็ยังมีเป็นบางครั้งหลังจากนี้เป็นคนชอบทำนายทายทักมาตั้งแต่ยังเล็กๆตอนอยู่ในบ้านก็ชอบทายคนโน้นทายคนนี้ไปเรื่อยๆโตขึ้นเขาศึกษาตำราหมอดูทั้งวันเดือนปีไพ่24ดูลายมือดูไปก็ได้เงินใช้ไปด้วยนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งเธอได้ไปดูดวงให้เพื่อนๆที่โรงงานของคุณแม่เธอจนดึกดื่นนั้นได้กลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านเธอลืมดูดวงตัวเองก็มีแมลงตัวหนึ่งบินมาชนแก้มข้างขวางเธอแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะแมลงมันก็ตัวนิดเดียวพอมาถึงบ้านก็นอนพักอย่างสบายอารมณ์จนถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาปรากฏว่ารู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดตรงแก้มที่ถูกแมลงชนพาไปรักษาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเป็นเวลาถึง8ปีจนเมื่อปี42เธอก็เรียนจบในระดับปริญญาตรีและได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดเมื่อเธอก็มาช่วยงานที่วัดแล้วโรคภัยต่างๆเช่นโรคหอบหืดปวดแสบที่แก้มเป็นไข้บ่อยๆอาการสั่นเหมือนไฟช็อตหายไปหมดตัวลูกเองเหมือนมีปมด้อยอย่างเด็กๆเพราะพ่อกับแม่จะคอยดุด่าลูกอยู่เสมอหาลูกเป็นคนขี้เกียจหาว่าไม่ช่วยพี่น้องทำการงานหาว่าวันๆแต่ร้องเพลงและฟังนิยายซึ่งก็เป็นความจริงค่ะต่อมาเมื่อลูกอายุได้13ปีคุณพ่อแม่ยังส่งลูกให้ไปอยู่กับครอบครัวคุณอาเราต้องการปฏิวัติอุปนิสัยอยากให้ลูกเป็นคนขยันมาลูกไปอยู่กับคุณอาคุณอาก็ปฏิรูป อุปนิสัยด้วยการให้หาบน้ำ ใส่ตุ่มวันละ10กระตุ่มอีกทั้งยังต้องทำกับข้าวซักผ้าเลี้ยงลูกๆของคุณอาด้วยต่อมาอายุได้17ปีคุณอาก็เข้ามาบงการชีวิตของลูกอีกครั้งโดยให้ลูกแต่งงานกับอาเสียซึ่งมีภรรยาแล้วลูกไม่ชอบเลยจะก็ขัดคำสั่งอาไม่ได้จึงยอมแต่งงานและตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยอย่างไม่เต็มใจลูกอยู่กับอาเสียผู้เป็นสามีได้เกือบปีจึงเกิดตั้งท้องขึ้นมาได้ประมาณ3เดือนแต่พอทราบเรื่องว่าลูกท้องก็รีบพาไปทำแท้งโดยสามีลูกไม่ทราบเลยสามีทราบก็โกรธมากจึงได้แยกทางกันไปตอนนั้นลูกอายุได้เพียง18ปีลูกคิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปชีวิตคงไม่ดีขึ้นแน่จึงหนีอาไปหางานทำที่กรุงเทพแต่ทำงานที่บริษัทส่งเบียร์ทำให้ลูกได้ลิ้มรสเบียร์ล่าและสูบบุหรี่กัญชาสิ่งเสพติดเกือบทุกชนิดลูกลองหมดแต่ไม่ติดค่ะสูบตึงวันยังบัดตีดพออายุได้19ลูกจึงได้พบกับสามีคนที่สองอยู่กินด้วยกันแต่ไม่มีลูกด้วยกันสามีอยากมีลูกมากแต่ลูกก็ไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ในสุดสามีก็แอบไปมีภรรยาน้อยจะมีลูกด้วยกัน1คนสามีจึงนำภรรยาน้อยพร้อมลูกมาแนะนำให้ลูกรู้จักซึ่งลูกเองก็แทบช็อกจากนั้นสามีก็พาภรรยาและลูกน้อยเข้าออกที่บ้านเสมอโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกเลยสามีก็ให้เหตุผลกับลูกว่าน้องพี่นะต้องมีลูกเพื่อสืบสกุลแต่ผีก็รักเอ้ยแต่พี่ก็รักน้องนะเราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมซึ่งลูกก็อ้างอึ้งน้ำตาตกในแล้วหนึ่งลูกก็ทนไม่ไหวจึงหนีจากผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ไปต่อมาอายุได้27ปีลูกก็ได้พบรักกับหนุ่มทหารเขาบอกว่าผมชอบคุณมากอยากแต่งงานกับคุณลูกก็บอกเขาไปว่าฉันเคยมีสามีแล้วนะแต่ไม่มีลูกด้วยกันนี่ฉันหนีเขามานะเพราะเขานอกใจฉันเธอไม่รังเกียจแล้วที่ฉันเคยมีสามีมาแล้วหนุ่มทหารคนนั้นก็บอกว่าถ้าเลิกแล้วยังไงก็ไม่รังเกียจลูกจึงตกลงแต่งงาน

0: อยู่กินกับเขาแต่ไม่มีลูกเดียวกันเราทั้งสองจะนำหลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กซึ่งเราก็รักเธอมากค่ะต่อมาปี2547หลานสาวหรือลูกของพี่สาวก็ได้มาชักชวนให้ติดตั้งจานดาวธรรมลูกไม่ต้องการเลยแต่เธอก็พยายามชวนให้ลูกติดตั้งจนสำเร็จทำให้ลูกได้สร้างองค์พระทั้งให้ตนเองและก็ญาติรวมทั้งหมดแล้ว7องค์แล้วก็ลูกมันสร้างองค์พระ300,000องค์300,000ปลื้มบุญสร้างการภาวนา60ปีบุญสร้างหอฉันบุญต่างๆที่หลวงพ่อบอกผ่านจานธรรมลูกทำทุกบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนถึงทุกวันนี้ค่ะคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อยังเป็นโรคมะเร็งที่ตับและเพราะกรรมใดก่อนเสียชีวิตพี่เจ้าพี่สาวจึงแน่เอาจิ้งจกให้กินท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรบุพกรรมใดคุณแม่จึงชอบบ่นว่าลูกๆดุขมังแรงและกรรมใดที่ทำให้ท่านเป็นโรคต่อกระจกมองเห็นเลือนรางและหายได้เพราะบุญใดกรรมใดทำให้ลูกชายน้องสาวยุสั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกหลงปอดลูกเธอตายแล้วไปไหนเธอจะมีกรรมที่ไม่ดูแลลูกไม่ดีหรือไม่คะบุพกรรมใดทำให้น้องสาวกับสามีซึ่งรักกันดีถึงขนาดหนีตามกันไปแต่สุดท้ายต้องแยกแตกแยกจากกันเธอควรแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้หลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อายุ7วันและโรคหืดหอบจนโตและกรรมใดแก้มขวางเธอจึงมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปีหายได้เพราะบุญใดควรแก้ไขอย่างไรถึงจะไม่เป็นอีกคะหลานสาวมีกรรมเก่ามาอย่างไรจึงชอบทำนายทายทักศึกษาตำราหมอดูตั้งแต่เด็กและการคล้ายไฟชอบตั้งแต่เริ่มหัดสวดบทชินบัญชรเกิดจากอะไรหายไปเพราะสาเหตุใดเมื่อพุทธนันทิราชเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรได้กับดุสิตบุรีบ้างอมัยคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบุพกรรมใดทำให้ลูกมีปมด้อยคิดว่าพ่อแม่ไม่รักและถูกส่งมาอยู่กับญาติซึ่งมีแต่ความลำบากต้องทำงานเหมือนคนรับใช้อีกทั้งตลอดชีวิตลูกทำอาชีพอย่างอื่นก็ไม่เจริญเลยมีอาชีพเดียวที่เจริญคือเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนรับใช้ในบ้านเขาอยู่เรื่อยไปเป็นเพราะกรรมใดจะแก้ไขชีวิตของลูกให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรคะและบุญใดทำให้มีคนเมตตาส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบป.7ได้อุปกรรมใดทำให้ลูกถูกบังคับไปแต่งงานไปเป็นภรรยาน้อยของอาเซียและถูกบังคับไปทำแท้งโดยที่สามีไม่รู้ทำให้ต้องเลิกกับสามีไปอิบากรรมใดทำให้ตัวลูกไม่มีลูกกับสามีคนที่สองจนเขานอกใจไปมีภรรยาคนใหม่เพราะบุญใดแม้กับสามีคนที่สามเราจะไม่มีลูกเดียวกันแต่สามีคนนี้ก็เป็นคนดีช่วยเหลือลูกทุกอย่างเรามีบุญร่วมกันมาอย่างไรและผูกพันกับหลานที่เราเอามาเลี้ยงเหมือนลูกอย่างไรคะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวลูกของน้องชายที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปดูสิบลีได้หรือไม่อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากัญจาคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งที่ตับเลาะกรรมดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าก่อนเสียชีวิตพี่สาวจิ้งจกให้กินเพราะกรรมที่ชอบกินสัตว์แปลกๆที่ดองดินเล่าทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งความไม่รู้ของพี่สาวด้วยมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปทันทีจ้าดำดิ่งเป็นมหานรกขุมห้าด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนนายนิริยาบาลกลอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้ในตอนนี้แต่ทำบุญอาทิตย์ไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่เจ้ามรรคพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่นี่จ้าซึ่งก็ยังอีกยาวนานคุณแม่ชอบบ่นว่าลูกแรงๆเพราะเป็นกรรมใหม่ของแม่แล้วก็เป็นกรรมเก่าของลูกที่เคยบ่นว่าคนอื่นได้ถ้อยคำแรงๆอย่างนี้จ้าคุณแม่เป็นโรคต้อกระจกมองเห็นเลือนรางแต่หายได้เพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันมักมองดูผู้อื่นด้วยดวงตาที่ไม่ปรารถนาดีเช่นทำตาดุบ้างคอนควักบ้างมันไส้บ้างมองดูแบบตำหนิบ้างรวมกับการจัดสักขังไว้ในที่มืดเช่นปลากบเอาไว้ฆ่ากินเป็นอาหารมารวมส่งผลจ้า หายได้ด้วยบุญในอดีตที่เคยจุดประทีปบูชาพระ

รัตนตรัยและทุกบุญในปัจจุบันมาตัดรอนวิบากกรรมจ้าลูกชายของน้องสาวยุทธสั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลงปอดเพราะกรรมในอดีตที่จับปลาเป็นใส่ในหม้อร้อนเหมือนต้มเปรตหรือจับหมกกองไฟเป็นหรือย่างกุ้งปูหอยเป็นมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้น้องสาวก็จะมีกรรมที่ดูแลลูกตนไม่ดีด้วยถ้าหากมีกรรมปานาติบาตร่วมด้วยก็จะเจอลักษณะเหมือนลูกชายที่โดนอย่างนี้บ้างจ้าน้องสาวกับสามีรักกันมากขนาดนี้ต่างกันไปแต่สุดท้ายต้องแยกจากกันเพราะน้องสาวกับสามีทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ากับความโกรธในปัจจุบันกับสามีในเรื่องที่น้องสาวไม่ดูแลลูกให้ดีจ้าจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วติฐานจะได้ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีจ้าหลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อายุได้7 วันและโรคหืดหอบจนโตเพราะกำเนิดดีตอนเด็กชอบแกล้งแมวอาบน้ำให้แมวบ้างเอาแมวไปจุ่มลงในถังน้ำจนมันทรมานจึงทำให้มาเป็นโรคปอดบวมและหอบหืดดังกล่าวในปัจจุบันนี้จ้าแก้มของขวางเธอมีอาการปวด

เราอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้าหลานสาวชอบทำนายไทยทักกันแต่เด็กและชอบศึกษาหมอดูเพราะเคยเกิดในสายวิทยาธรสาขาหมอดูทำนายไทยทักมาหลายชาติจึงทำให้อัธยาศัยนี้ติดตัวมาจ้ามีอาการคล้ายไฟชักตั้งแต่เริ่มหัดสวดมนต์บทชินบัญชรแต่ภายหลังหายได้เพราะกำเนิดดีเคยแกล้งทำตัวเป็นร่างทรงแต่ไม่มีใครมาเข้าทรงจริงเพื่อคนเข้าใจผิดด้วยความขนองสนุกและเพื่อเรียกร้องความสนใจบ่อยๆมาส่งผลจ้ะหายได้เพราะหมดกรรมพอดีจ้ะพระพุทธดาธิบาลมาก็ได้เป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์โดยทำบ้างไม่ทำบ้างจึงรู้จักวงบุญไปไม่ได้กลับดุสิตบุรีแล้วในช่วงนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดในช่วงพุทธดอนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าชาตินี้มาเจอหมู่คณะได้อีกเพราะบุญเก่าเคยทำอยู่บ้างจึงดึงดูดให้กลับมาเจอกันอีกดังนั้นจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตนะลูกนะให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่จะได้ไม่พลาดกันอีกจ้าลูกไปปมได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักและถูกส่งไปอยู่กับย่าต้องทำงานหนักเหมือนคนรับใช้เพราะอันนี้ศึกษาให้ดีในอดีตตอนเป็นลูกในอดีตตอนเป็นลูกก็ชอบด่าว่าพ่อแม่แม้ท่านอายุมากแล้วก็ยังใช้ท่านเหมือนคนรับใช้ไปใช้ท่านอีกทั้งเวลาเป็นแม่ก็ชอบด่าว่าลูกด้วยถ้อยคำแรงตอนเป็นลูกก็ด่าว่าพ่อแม่ตอนเป็นแม่ก็ด่าว่าลูกด้วยถ้อยคำแรงจะทำให้ลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนดังที่โดนในปัจจุบันนี่จ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะชีวิตที่ผ่านมาทั้งทำงานยากลำบากก็ไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดเวลาหรือเป็นคนรับใช้บ้านเขาอยู่เรื่อยๆเพราะกรรมได้ใช้พ่อแม่ตัวเองแม้ท่านอายุมากแล้วเหมือนคนรับใช้ดังกล่าวอีกถ้าไม่ได้ดูแลยกย่องท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะโรคกรรมที่มีความตระหนี่ทำทานมาน้อยอีกด้วยจ้าชีวิตจึงลำเค็ญแต่มีคนส่งให้เรียนถึงป.7เพราะมีบุญที่ส่งเสริมลูกหลานบริวารให้มีการศึกษาอยู่บ้างมาส่งผลจ้าลูกถูกบังคับให้ไปเป็นเมียน้อยของอาเซียและถูกบังคับไปทำแท้งโดยสามีไม่รู้จะเป็นเหตุให้เลิกกับสามีเพราะกรรมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาเรื่องกรรมที่เคยบังคับให้ลูกหลานตนเองทำแท้งด้วยมารวมส่งผลจ้าตัวลูกไม่สามารถมีลูกกับสามีคนที่สองได้จนเขานอกใจไปมีภรรยาใหม่เพราะกรรมเจ้าชู้ในสมัยเป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาดังกล่าวมาส่งผลจ้าต่อมาได้สามีคนที่สามแต่ไม่มีลูกเดียวกันแม้ไม่มีลูกเดียวกันแต่สามีก็เป็นคนดีช่วยเหลือทุกอย่างเพราะบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาเนี่ยเริ่มส่งผลจ้ากับหลานสาวที่เอามาเลี้ยงเหมือนลูกนะเพราะเคยเป็นญาติกันมาเคยเกื้อกูลกันมากรอบกับชาตินี้ก็อยากจะมีลูกด้วยจึงมีความรักและเอ็นดูผูกพันกันจ้าตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอจึงทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็อย่าประมาทในการสร้างบารมีนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

ิวาจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิและเผยแผ่วิชาธรรมกายจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้อาคารแห่งนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องบังเกิดขึ้นให้จงได้และพวกเราคือผู้สร้างความฝันหลวงพ่อให้เป็นจริง

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรปริณาบุญจรัสหันธรรมยังพุทธสาภาควโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีครตัง
1: ทีครตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องไทยธรรม
1: เครื่องไทยธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านธานบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรแสงจันทร์กัลยาณมิตรอรุณีพิชิตวงเลิศเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
4: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
1: อิมานิ
4: ตันดุลานิ
1: ตันดุลานิ
4: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
1: อัมหากัง
4: ทีครตัง
1: ทีครตัง
4: หิตายะ
1: หิตายะ
4: สุขายะ
1: สุขายะ
4: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ข้าวสาร
1: ข้าวสาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
4: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาล

ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรชยธรรมเรียนเชิญท่านธนบดีได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรชยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับและเรียนเชิญท่านเจ้าภาพคุณริน่าบุญจรัง

0: ท่านฐานบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะท่านฐานบดีทั้งหลายการได้เกิดเป็นเทวดามีความสบายความสุขอันประณีตกว่ามนุษย์อาจเป็นเป้าหมายระยะกลางของใครหลายๆคนแต่นั่นยังไม่ปลอดภัยพระศาสดาตรัสไว้ในมหาวาระวรรคว่าเทวดาที่จุติหรือตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกมีน้อยเทียบกับที่ไปเกิดในนรกเดรัจฉานและเปรตมีมากกว่าการได้เกิดเป็นเทวดาเพียงภพเดียวที่ตามมาด้วยอบายจึงมีประโยชน์น้อยเทียบกับการเดินทางไกลในวัฏสงสารขณะที่ทรงกล่าวถึงการได้จุติในสุคติภูมิที่ต่อเนื่องยาวนานไว้ในอีกสมัยหนึ่งโดยตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรารู้ด้วยญาณซึ่งวิบากอันน่าปรารถนาน่าพอใจที่เสวยแล้วสิ้นกาลนานเราเป็นมหาพรหมเป็นเท้าสักกะหรือพระอินทร์พระเจ้าจักรพรรดิพระราชาพระเทศราชหลายครั้งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากเพราะการเจริญธรรมสามอย่างคือทานธรรมะและสัญญมะธรรมะหมายถึงการข่มใจหรือการฝึกฝนตนเองสัญญมะหมายถึงการสำรวมระวังหรือศีลครั้นเจริญธรรมสามประการนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขท่านฐานบดีทั้งหลายมาถวายสังฆทานสำรวมระวังรักษาศีลและเจริญภาวนาฝึกฝนตนเองในวันนี้จึงชื่อว่าได้ประกอบเหตุในการได้หลักประกันในระยะยาวที่จะไม่ต้องพลัดไปในอบายเหมือนเทวดาส่วนใหญ่ทั้งยังจะได้เป็นใหญ่ได้ความสุขในโลกที่ไม่เบียดเบียนตลอดกาลนานคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายภัตตาหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปักน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตะชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านฐานบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: อาโธ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลรับพรพระและอธิษฐานจิตเป็นลำดับสืบไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตูสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านธนบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
3: ค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพัตหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
4: สาธุค่ะโดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมพิธีถวายพัตหารและปัจจัยธรรมเป็นสังฆทานแบบนี้ได้นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ค่ะผ่านทางสถานี GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ก็สามารถเลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะโดยสามารถที่จะกดไอคอนไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะระบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติและอย่าลืมกดไลค์รวมถึงเข้าไปคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแคปเจอร์หน้าจอนี้เพื่อที่จะไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักของเราให้ได้มาร่วมประกอบพิธีกรรมจะได้ไม่พลาดในทุกกิจกรรมงานบุญค่ะ
3: ส่วนการร่วมบุญทุกๆบุญกับวัดพระธรรมกายนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ค่ะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ donate.dkcmen.org ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนการร่วมบุญผ่านทาง LINE OA นะคะก็สามารถแอดเข้าไปได้ที่ @dammakkhaya
4: คุณผู้ชมคะและสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทียธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกับการถ่าย

0: ทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวปูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวปูนิวส์ครับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญนะครับได้ร่วมประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายรวมพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์150รูปณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยภายในงานนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลาสุวิทย์สุวิชชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสักการะรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นนะครับได้นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจรดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทำใจให้อยู่ในกลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเมื่อเราอยู่ในกลางกายของท่านจะได้บุญจากท่านเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนโดยมีกัลยาณมิตรยุพยาวลิ้มสิริพันธ์และกัลยาณมิตรวรดาตั้งสืบกุลพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษาเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือคุณแม่ปราณีและกัลยาณมิตรดารุณีโรจนสิมิไลในโอกาสนี้คณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านได้น้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่ามหามงคลโดยคณะประธานผ้าป่าประกอบด้วยคุณพ่อทวีคุณแม่ปราณีกัลยาณมิตรเพียรใจกัลยาณมิตรดารุณีกัลยาณมิตรโรจนะสินวิไลได้รวมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าคณะท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเพียรใจและกัลยาณมิตรคุณพ่อทวีโรจนะสินวิไลในส่วนของท่านประธานสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้คณะท่านเจ้าภาพยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญแสงสว่างไฟสองภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารพิธีกล่าวคำถวายกองบุญขยายโรงทานพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาหารและโรงทานพิธีกล่าวคำถวายแท่นประดิษฐานภาพวาดและวางเครื่องสักการะพิธีกล่าวคำถวายกองบุญหนังสืออาคาร108ปีพิธีกล่าวคำถวายต่างมงคลทรงธรรมและเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายเก้าอี้จากนั้นนะครับคณะท่านประธานหลักได้พร้อมใจกันน้อมถวายปัจจัยบุญเปิดม่านมหามงคลแด่พระท่านประธานสงฆ์และคณะท่านเจ้าภาพเนี่ยครับยังได้น้อมถวายปัจจัยบุญต่างๆแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในช่วงท้ายนะครับท่านประธานสงฆ์คือท่านพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวสมโภชนียกถาโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้พวกเราได้มาบูชามหาปูชนียาจารย์การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้เป็นวันสว่างที่เหล่าศิษยานุศิษย์ผู้มีความเคารพกตัญญูต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้มาพร้อมใจกันมาประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อน้อมบูชาธรรมพระเดชพระคุณ

0: หลวงปู่ผู้นำในการสร้างบารมีเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพักบาทเป็นพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยมีท่านพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชาโพประธานจัดสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลในพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้แทนท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทั้ง4ท่านได้ประกอบพิธีเปิดม่านมหามงคลภาพเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายประกอบด้วยคณะที่1คือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงลดาวัลย์ ฮ.เผ่าพันธุ์และกัลยาณมิตรอุตสาหสกุลไทยคณะที่2กัลยาณมิตรอรพินลีประเสริฐพันธ์และกัลยาณมิตรจันทิมาวชิระพงวณิชพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เปิดกรวยกระทงทุบเทียนแพสการะและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะแล้ววางผ่านผ้าไตรด้านรูปภาพอันเป็นภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนที่ผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงผู้ให้กำเนิดพระพระธรรมกายจะได้น้อมถวายผ้าไตรและถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านรูปภาพของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงต่อด้วยผู้แทนลูกหลานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยุงได้น้อมถวายผ้าไตรแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้รวมกันน้อมถวายพวงมาลัยดอกมะลิสการะด้านหน้าภาพเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารนับเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของทุกท่านที่มีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขุนนกยูงนำคณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่าในการช่วยกันสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมากันไม่ขาดสายเติมเต็มจนเต็มสำเร็จสมบูรณ์ทันเวลาน้อมถวายบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารน้อมถวายไว้บนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เพื่อให้สาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่อาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจการสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเป็นทํานองสรพัญญะโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดสรรเสริญด้วยใจที่ใสๆจรดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จให้แก่ชีวิตและนำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นทุกท่านได้ประกอบพิธีถวายปัจจัยเพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายดินสำหรับถมพื้นที่เพื่อสถาปนาสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกคือกัลยาณมิตรมงคลกัลยาณมิตรเป็นแขศิวนันท์วงศ์พร้อมทั้งได้น้อมถวายปัจจัยถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายณศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีให้แก่คณะสงฆ์และผู้มีบุญที่มาร่วมประกอบพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในการสถาปนาสร้างอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพื่อไว้สักการะบูชาตรึกระลึกนึกถึงท่านและในช่วงท้ายนะครับคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร
1: ์ได้มีโอกาสมารับบุญตั้งแต่ได้ยินโปรเจกต์ว่าจะทำรูปภาพหลวงปู่และรูปปั้นหลวงปู่ทางเราซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับด้านแสงนะคะทำด้านแสงสว่างออกแบบระบบแสงสว่างก็คือบริษัทพาลิคอนก็เลยว่าเราน่าจะถวายไฟพิเศษที่จะไว้ส่องสว่างทั้งรูปปั้นหลวงปู่แล้วก็ฝั่งภาพวาดนะคะเราก็เลยมาร่วมบุญด้วยนะคะโดยเราขอเสนอว่า

0: เราอยากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ภาพเหมือนของหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยส่องสว่างเห็นชัดนะคะเราก็เลยเลือกใช้แบรนด์ที่ชื่อว่าเออร์โก้ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกซึ่งต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกใช้ไฟยี่ห้อนี้ในการส่องภาพวาดรับประกันได้เลยว่ามีความคมชัดนะคะไม่มีความแสงแยงตาให้คนที่เห็นภาพหลวงปู่หรือรูปปั้นหลวงปู่เนี่ยต้องรำพานใจนะคะแสงก็จะโฟกัสไปที่ภาพของหลวงปู่นะคะรู้สึกว่าได้บุญเต็มๆเลยค่ะเพราะว่ายิ่งการส่องสว่างเนี่ยรู้สึกว่าเราจะได้บุญมีความสว่างทั้งทางโลกธรรมนะคะก็ขอตามหลวงปู่แล้วก็คุณยายไปอย่างนี้ทุกภพทุกชาติละกันค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรยังกุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

ระพระภิกษุผู้สอบได้ก็เรียนธรรม9ประโยคปีที่37พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายไตรธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคมพุทธศักราช 2568

สภาธรรมกายสากลพุทธบริษัทรวมใจให้การต้อนรับริ้วขบวนอัญเชิญโลกิติยศสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ที่เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามด้วยปรารถนาจะถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้มีคุณูปการในการสนับสนุนการศึกษาพระบาลีเสมอมาจวบกระทั่งปัจจุบัน

ระสัทธรรมแห่งพระชินสีห์ได้รับการอภิบาลทำรงไว้ในพระบาลีที่เหล่าพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ภาคเพียรศึกษาพร้อมสืบทอดยาวนานมาจากอดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบันและบัดนี้คือช่วงเวลาที่เหล่ามนุษย์และเทวาจะได้ทอดทัศนาพุทธบุตรผู้เป็นดั่งเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้ทุ่มกายใจศึกษาเล่าเรียนพระบาลีด้วยความอุตสาหะจนได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองอย่างสมศักดิ์ศรีและพร้อมที่จะนำพาชาวโลกสู่เส้นทางแห่งธรรมก้าวตามคำสอนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ียรติยศได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นประธานมอบพัดรองและท่าไตรแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีพระภิกษุสามเณรจากทั่วประเทศสอบผ่านประเรียนธรรม9ประโยคจำนวน72รูปภาษาบาลีคือภาษาที่ใช้เก็บรักษาพระพุทธวจนะตราบใดภาษาบาลียังคงอยู่ตราบนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะยังคงส่องสว่างเพื่อนำทางชาวโลกสู่หนทางที่ถูกต้องอีก

0: เหล่าชนผู้ไม่ได้เลื่อมใสและภัยภายในคือความไม่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพุทธบริษัท4เมื่อภัยภายในภายนอกรุมเร้าอยู่เช่นนี้พระพุทธศาสนาคงจะไปไม่รอดสุดท้ายพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงอันตรธานหายไปในที่สุดท่านทั้งหลายคงไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรักษาสืบทอดและเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว
1: สาธุ
2: ท่ามกลางความโสมนัสยินดีของพุทธบริษัท4สามเณรเนติพลแลดีและสามเณรพานุวัตรโตยิ่งผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์

0: ชิตมาการสอบบาลีจึงสำคัญเหมือนรากฐานของบ้านคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของพระพุทธศาสนาก็คือภาษาบาลีลองหันไปดูหลวงพี่ประโยคเก้าทั้ง72รูปดูสิครับเท่ด้วยพระธรรมสมคำร่ำลือเป็นผู้มีกุญแจคือความรู้ที่จะไขประตูพระไตรปิฎกบานต่อไปแล้วนำความรู้จริงมาขจัดสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาด้วยการหลับตาสมกับเป็นลูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกในตัวเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกใน

0: ด้วยตระหนักถึงคุณูปการด้วยซาบซึ้งในอุดมการณ์ของยอดปูชนียาจารย์และเจ้าสำนักเรียนที่อุทิศตนส่งเสริมสนับสนุนการประสิทธิประสาทวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำนักเรียนวัดพระธรรมกายโดยหลวงพ่อธรรมชโยมีความปรารถนาที่จะแสดงมุทิตาสักการะยกย่องเชิดชูพร้อมมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นพร้อมถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2568นี้มีจำนวน83สำนักเรียนเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลีให้มีประสิทธิภาพสร้างบัณฑิตในทางธรรมเพื่อยังพระพุทธศาสนาให้สืบทอดสืบไป
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
0: เนื่องในวันสมาธิโลกวันแห่งการรวมใจสรรสร้างสันติสุขภายในด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนาพุทธบริษัทได้รวมใจสั่งสมมหาทานด้วยการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
3: อิมานิมยังพันเต
4: อิมานิมยังพันเต
3: จตุปัจจยาทีนิ
4: จตุปัจจยาทีนิ
3: สัปปะริวาลานิ
4: สัปปะริ

0: จตุปัจจัยทายธรรม
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์หลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยคณะพระมหาเถรานุเถระได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้วางชีวิตเป็นเดิมพันปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ด้ามขวานทองของไทยจากนั้นคณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทั่วประเทศภาพอันงดงามทางพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นในวันสมาธิโลกสร้างมหาปีติสะท้อนถึงกุศลเจตนาอันงดงามของพุทธบริษัท4ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและสืบทอดคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะเมื่อถึงคราวที่เราต้องลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดนิ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญได้เมตตาแนะนำให้เรานึกถึงดวงใสประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาเป็นบริกรรมนิมิตเพื่อให้ใจของเรานั้นมีที่ยึดเหนี่ยวไม่เที่ยวออกไปไกลนอกตัวนะคะแต่หลายคนที่ทำอย่างนี้แล้วเกิดอาการเกร็งตึงนึกนิมิตไม่ออกไม่สามารถทำตามหลักวิชาได้ถึงกับทุกข์ใจแล้วก็กังวลใจว่าเราคงหมดโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมแล้วแน่ๆไม่ต้องกังวลใจนะคะในเรื่องนี้หลวงปู่ไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำวิธีแก้ไขไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การนึกนิมิตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่นึกเป็นคือนึกแล้วไม่ตึงไม่เกร็งนึกแล้วสบายก็ให้นึกนิมิตไปแต่ผู้ที่นึกแล้วไม่สบายมันตึงอดที่จะไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนมาเป็นแบบที่ไม่ต้องนึกนิมิตคือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่7หรือกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจว่านี่คือฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ก็ได้หยุดเบาๆอย่างสบายๆอยู่กับความมืดไปก่อนเหมือนเรานั่งอยู่ในยามราตรีที่มืดมิดด้วยใจที่เป็นสุขใจที่สบายจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนด้วยก็ได้หรือจะอยู่เฉยๆอย่างนั้นก็ได้หยุดอย่างสบายๆนิ่งๆวางเบาๆค่อยๆคลี่คลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายไปเรื่อยๆ

คุณผู้ชมคะคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้หนทางสว่างไว้ให้กับเราแล้วนะคะว่าหากเราไม่ชอบนึกนิมิตหรือว่านึกไม่ได้ก็ไม่ต้องนึกนะคะเพียงแค่ทำใจให้เบาสบายนิ่งๆว่างๆโล่งๆเพราะความละเอียดของใจจะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิความเจริญงอกงามของจิตใจจะเกิดขึ้นทุกวินาทีและแม้เราจะคิดว่าไม่เห็นมีอะไรใหม่แต่ความเป็นจริงแล้วนะคะความละเอียดของใจนั้นจะเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสมเอาไว้ในใจของเราและบุญก็จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เราลงมือปฏิบัติธรรมดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติประสบสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งสมดังที่ครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเหลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มๆสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นไอ้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น
ตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมดำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพอใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลย

นั่นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นถ้าเกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแนวบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้าง
ใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพเนาพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งแล้วให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะ
อยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมและสุขที่ไม่เคยเจอ

ไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการเท่าถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหก

ให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งที่จุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลกภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่นะพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปมาถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใส

ใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆ เวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายตามนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาถ้าก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่าง

ญาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต

สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงกับผมรณกรเอี่ยมคำชัยและทีมข่าวบูนิวส์ครับสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกนะครับได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshie Camp ครับให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธในภาคใต้ครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้จัดค่ายแด่เธอผู้มาใหม่ Happy Freshie Campให้แก่นิสิตนักศึกษาเครือข่ายชมรมพุทธในภาคใต้จำนวน41คนโดยมีมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาณสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้จังหวัดสงขลาโดยเมื่อน้องๆนักศึกษานะครับได้เดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับที่ประทับใจจากพี่ๆสตาฟครับในกิจกรรมที่อบอุ่นมีการจุดเทียนรวมใจผูกข้อมือรับขวัญจากนั้นได้ชี้แจงกำหนดการในค่ายก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนใหม่ต่างสถาบันโดยตลอดการเข้าค่ายครับน้องๆนิสิตนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายอาทิกิจวัตรนะครับในเรื่องของการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกลั่นใจให้ผ่องใสด้วยการนั่งสมาธิและรับฟังธรรมจากพระอาจารย์นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่น้องๆเพื่อพัฒนาศักยภาพภายในใจของตนเองสำหรับกิจกรรมพิเศษนะครับน้องๆได้มีโอกาสเดินทางไปหล่อล้อมรวมใจกันที่หาดสมิลาซึ่งได้ร่วมกันนั่งสมาธิริมหาดทรายสีขาวภายใต้ท้องฟ้าและคลื่นลมเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจทีเดียวส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เป็นพิธีปิดแล้วก็ขอขมาพระอาจารย์สำหรับค่าย Happy Freshie Camp ในปีนี้ครับได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมากโดยทางสถาบันการศึกษานะครับก็มุ่งหวังให้น้องๆที่ผ่านการอบรมจะสามารถใช้ชีวิตแล้วก็ทักษะในการจัดการตนเองและพลังใจที่เปลี่ยนไปด้วยแหล่งกำลังกลุ่มทรัพย์ภายในนะครับนั่นก็คือการรู้จักการทำสมาธิเจริญภาวนานั่นเองซึ่งการทำสมาธินี้ก็จะสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นและเติบโตไปเป็นผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปนั่นเองครับวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียได้จัดปฏิบัติธรรมระยะสั้นนะครับในชื่อโครงการ One Day Meditation เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้มีโอกาสทำสมาธิเข้าถึงความสุขภายในหลบหลีกความวุ่นวายในชีวิตประจำวันครับสำหรับการจัดโครงการ One Day Meditation นะครับเป็นกิจกรรมปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นโดยมีอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ร่วมเป็นผู้ประสานงานและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งนี้ก็มีชาวท้องถิ่นที่เคยร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งที่2และ3นะครับก็ยังคงกลับมาเพื่อสืบสานความสงบภายในร่วมกันจำนวน6ท่านโดยทุกคนนะครับเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายร่างกายกล้ามเนื้อแล้วก็ฝึกหายใจจากนั้นร่วมกันทำกิจกรรมเป่าดวงแก้วนะครับเป็นกุศโลบายในการสร้างอารมณ์สบายพร้อมกับสามารถทำให้ทุกคนสามารถกำหนดนิมิตไว้ที่ศูนย์กลางกายเป็นดวงแก้วใสๆจากนั้นพระอาจารย์พระมนชัยคุตตมันโตครับได้แนะนำวิธีการทำสมาธิในเบื้องต้นวิธีการรู้จักนำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายเทคนิคการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเช่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันจากนั้นชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความเบิกบานใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะครับภาคบ่ายได้มีการฝึกสมาธิผ่านการเดินจงกรมโดยพระมหาโอรันอคัพวิโชแนะนำวิธีการเดินจงกรมเพื่อช่วยในการย่อยอาหารและป้องกันอาการง่วงซึมโดยเน้นการน้อมใจไว้กับตัวนำใจกลับมาจดจ่ออยู่กับการก้าวเท้าขวาก้าวเท้าซ้ายการนับเลข1 2จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นนะครับในการผ่อนคลายอิริยาบถจากการเดินจงกรมบริเวณในที่ร่มชายคาอาคารอเนกประสงค์เป็นเวลา30นาทีจากนั้นทุกท่านก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันในรอบสุดท้ายนะครับโดยพระอาจารย์ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้สอบถามหรือว่ามีการแชร์ประสบการณ์จากการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำใจหยุดนิ่งและก็การรักษาใจในระหว่างวันการนำสมาธิไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
แล้วก็ธรรมชาติของใจของเราครับจากการมาร่วมกันปฏิบัติธรรมหรือนั่งสมาธิครั้งนี้ครับชาวท้องถิ่นหลายท่านก็ได้เล่าความประทับใจให้ฟังนะครับว่าชอบไปนั่งสมาธิที่วัดมากเพราะรู้สึกว่ามีสมาธิที่ดีกว่าการนั่งเองที่บ้านเนื่องจากชอบบรรยากาศที่สงบร่มรื่นของวัดอีกทั้งได้กล่าวด้วยความปลื้มใจว่าการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นกว่าในครั้งก่อนๆยังเห็นได้ชัดเจนซึ่งนอกจากความสุขที่ได้รับจากการทำสมาธิแล้วทุกท่านยังแสดงความประทับใจเรื่องของอาหารการต้อนรับปฏิสันถารของอาสาสมัครพร้อมทั้งตั้งใจที่จะกลับมาร่วมกิจกรรมอีกในครั้งต่อไปและยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆมารู้จักกับความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิร่วมกันในโอกาสต่อไปได้ครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมเราจะไปสู่เป้าหมายนะครับกันที่ 8,657,585,858 จบครับโดยปีนี้ครับวันธรรมชัยตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่ forbrighterworld.com ครับข่าวต่อไปครับเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อสดทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเป็นอาคารที่ตั้งของนิทรรศการความเป็นจริงของชีวิตนะครับโดยปีนี้เราจัดพิธีทอดผ้าป่าในวันธรรมชัยเช่นเดียวกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ02-831-1000ครับข่าวต่อไปครับโครงการผสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานะครับเปิดรับสมัครท่านชายเข้าร่วมโครงการก็จะมีการอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ครับ092-779-2000ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom072.com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวด้วยครับรณกรยังกุมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: มาตุโปสกะชาดกชาดกว่าด้วยพญาช้างยอดกตัญญูในสมัยหนึ่งครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตุวันเมืองสาวัตถีได้เกิดเรื่องราวถกเถียงกันในหมู่สงฆ์ถึงเรื่องวินัยสงฆ์ของภิกษุผู้เลี้ยงมารดารูปหนึ่งภิกษุที่ว่านี้เมื่อออกบวชในพุทธศาสนาก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้เพราะต้องคอยมาปรนิบัติผู้เป็นมารดาที่อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพัง
1: โยมแม่แข็งใจลุกขึ้นมาทานข้าวปลาซะหน่อยเถอะ
2: ขอบใจลูกเอ้ยแม่แก่แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นภาระของพระจริงๆเลยแทนที่จะได้ปฏิบัติธรรมกลับต้องมาดูแลแม่ซะงั้น
1: โยมแม่อย่าพูดเช่นนั้นเลยลูกมีหน้าที่ต้องดูแลแม่อยู่แล้ว
3: ดูสิท่านภิกษุรูปนี้กลับไปบ้านอีกแล้ว
4: คงเป็นห่วงแม่เขานั่นแหละนี่ก็คงจะเอาข้าวปลาอาหารไปให้ละมั้งเนี
3: ่
4: ย
3: แล้วอย่างนี้ไม่ผิดวินัยสงฆ์หรือท่าน
0: เมื่อพระศาสดาทราบเรื่องก็ทรงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายอย่าถือโทษภิกษุรูปนี้เลยแม้ในการก่อนเขาก็เคยปรนนิบัติผู้เป็นมารดาดังเช่นพบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ามาตุโปสกะชาดกดังนี้ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีพญาช้างเผือกขาวปลอดมีรูปร่างสวยงามมีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวาร
5: ตามเรามาเถอะวันเนี้ยเราจะนำทางพวกเจ้าเข้าไปหาผลไม้ที่ริมป่า
6: ดีจังเลยผลไม้แถบนี้ข้ากินมาหมดแล้วอยากกินที่อื่นบ้าง
7: กินจนจะหมดป่าอยู่แล้วเจ้าหนักท่านพญาช้าง

0: ข้าว่าทิ้งยายช้างไว้ที่ในป่านี้เถิดคืนพาไปผลไม้ด้านโน้นคงหมดป่ากันพอดี
1: แหมทีเจ้าล่ะกินจนไม่เหลือให้ช้างตัวอื่นได้กินบ้างเลย
2: เอาละเอาละพวกเจ้าอย่าทะเลาะกันอีกเลยเสียงดังไปเดี๋ยวสัตว์ตัวอื่นๆเขาจะตกใจกันหมด
3: พญาช้างเผือกตัวนี้มีความกตัญญูรู้คุณมารดาทุกครั้งที่ออกหาอาหารก็จะนำกลับมาให้มารดาที่ตาบอดได้กินเสมอ
2: ผลไม้สดพวกนี้แม่คงชอบรสหวานดีนักเก็บเอาไปฝากแม่เยอะๆดีกว่าเราจะอยู่ดูแลฝูงที่นี่รบกวนพวกเจ้าช่วยนำผลไม้เหล่านี้ไปให้แม่ของเราด้วยนะ
4: ได้เลยท่านพญาช้างเรายินดีช่วยเหลือท่านอยู่แล้ว
5: นั่นใช่ไหมผลไม้ที่ท่านจะฝากไปให้แม่ท่านน่ะ
6: อุ้ยน่ากินทั้งนั้นเลยนะท่านแม่คงจะชอบใจ
2: ขอบใจพวกเจ้ามากเดินทางกันดีๆล่ะ
3: ผลไม้รสหวานเหล่านั้นแทนที่จะเป็นอาหารให้กับช้างตาบอดแต่ไปถูกช้างบริวารที่นำอาหารมากินเสียระหว่างทาง
6: ผลไม้นี่รสหวานจริงๆเลยนะข้านี่ชอบจริงๆเลย
4: แต่ผลไม้พวกนี้ท่านพญาช้างให้พวกเรานำไปให้แม่ของท่านนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะเดินทางมาตั้งไกลก็ต้องมีหิวกันบ้างแหละท่านพญาช้างคงเข้าใจพวกเขาดี
6: ใช่ใช่ใช่ใช่กินไปเถอะนะถ้ากลัวนะก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวข้ากินเองหวานปาก
3: เมื่อพญาช้างกลับมาพบว่ามารดาไม่ได้อาหารก็คิดจะละจากโขลงเพื่อเลี้ยงดูมารดาน
2: ี่แม่ไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ลูกไปเลยเหรอไม่น่าเลยในเมื่อเป็นหัวหน้าโขลงแล้วลูกไม่สามารถดูแลแม่ได้งั้นเราก็ออกจากโขลงกันเถอะลูกจะพาแม่ไปอยู่ที่ชายป่าด้านนู้นเราจะอยู่ด้วยกันตามลำพังก็พอนะแม
1: ่แม่เป็นภาระคุณเจ้าจริงๆแม่น่าจะตายไปซะเจ้าจะได้อยู่อย่างสบาย
2: แม่อย่าพูดอย่างนี้เลยลูกอยากดูแลแม่ไม่ได้เป็นภาระอะไรของลูกเลยแม่สบายใจเถอะ
3: ในขณะที่ช้างเชือกอื่นกำลังหลับพักผ่อนพญาช้างก็แอบพาช้างมารดาหนีออกจากโขลงไปอยู่ที่เชิงเขาแล้วให้มารดาพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง
2: แม่จ๊ะเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่ช้างเชือกอื่นๆน่ะจะตื่นขึ้นมาซะก่อน
1: จ้ะเจ้าก็ระวังนะรีบๆมันอันตรายนะลูก
3: พญาช้างพาแม่ช้างตาบอดเดินทางมาถึงถ้ำในป่าแห่งหนึ่งก็ตกลงใจอาศัยอยู่ในถ้ำนี้
2: แม่นอนพักอยู่ในถ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกจะไปหาผลไม้มาให้กิน
1: จ้ะดีเหมือนกันเดินทางมาไกลแม่ชักเหนื่อยเหมือนกัน
3: พญาช้างกับแม่อาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังดำรงชีวิตด้วยความสงบสุขจนอยู่มาวันหนึ่งมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ในป่าเพราะเข้าป่ามาแล้วหลงทางออกจากป่าไม่ได้
2: ทำไมท่านถึงมานั่งร้องไห้ในป่านี้ล่ะ
6: ตายนี่เราหลงทางซะแล้วนะสิโอ้โหเดินวนเวียนอยู่ในป่าเนี่ยตั้ง 2-3 วันแล้วอุ้ยยังหาทางออกไม่ได้เลยอุ้ยไปทางไหนวะเนี่ย
2: เอาเถอะอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเราจะพาท่านออกไปเอง
3: ด้วยความเมตตากรุณาพญาช้างจึงนำทางนายพรานออกจากป่าแต่ฝ่ายพรานเมื่อพบช้างที่สวยงามอย่างพญาช้างก็คิดแผนร้าย
6: ช้างเชือกเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่สง่างามจริงๆถ้าเรานำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาเราต้องได้รับทรัพย์ตอบแทนมาอย่างมากมายเป็นแน่รวยแน่เราคราวนี้ช่วงนี้ในวังกำลังต้องการช้างงามอยู่พอดีหักกิ่งไม้วางไว้เป็นทางดีกว่าจะได้ให้คนที่วังตามมาจับช้างเผือกนี้ได้ฉลาดจริงๆเลยนะเราเนี่ย
3: ในสมัยนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ตายลงพระราชาจึงมีรับสั่งให้ตีกลองร้องประกาศให้คนที่มีช้างงามให้เอามาถวาย
0: ประกาศประกาศจากพระราชาบัดนี้ช้างมงคลของพระราชาได้เสียชีวิตแล้วราษฎรคนไหนมีช้างงามมาถวายจะได้รับรางวัลอย่างงาม
3: นายพรานเมื่อออกจากป่าได้แล้วก็รีบนำเรื่องช้างงามไปทูลต่อพระราชาเพื่อหวังได้รางวัลพระราชาเมื่อทราบแล้วก็ปรารถนาจะครอบครองพญาช้างนั้นจึงให้นายควานช้าง

0: ้อมบริวารติดตามนายพรานเพื่อมาจับพญาช้างไปถวาย
1: เร็วๆเข้าเถิดท่านควานช้างเดี๋ยวช้างเผือกนั่นน่ะจะหนีไปอยู่ที่อื่นซะก่อน
2: แล้วช้างที่เจ้าว่านั่นงานจริงหรือเปล่าไม่ใช่หลอกให้ข้ามาเสียเวลาแน่นะ
1: โอ้ยอย่าให้พูดเลยนายท่านถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะตกใจ
0: นายพรานนำทางควานช้างและบริวารมาจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งในป่าขณะนั้นพญาช้างกำลังกินน้ำอยู่ในสระ
1: นั่นไงนั่นไงท่านควานช้างช้างเผือกที่ว่าอยู่ตรงนั้นไง
0: นายควานช้างเมื่อพบพญาช้างแล้วก็ถูกใจมาก
2: โอ้โหช้างเผือกเชือกนี้ช่างสง่างามเหมือนที่เจ้าบอกจริงๆนี่แหละช้างมงคลที่เหมาะสมเคียงคู่กับพระราชา
0: เมื่อพญาช้างเห็นนายพรานกลับมาพร้อมผู้คนอีกกลุ่มใหญ่ก็รู้ว่าภัยจะมาถึงตัวแต่ก็สู้ไม่ได้ยอมให้ควานช้างนำตัวไปในเมืองพาราณสี
3: โธ่เราโดนจับอย่างเนี้ยแล้วใครจะมาดูแลแม่ล่ะ
0: ฝ่ายช้างมารดาเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็ได้แต่ค่ำครวญคิดถึงลูก
4: ลูกค่ะป่านนี้ยังไม่กลับมาสงสัยจะถูกพระราชาหรือมหาอำมาตย์จับตัวไปเสียแล้วจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู
0: ้เมื่อควานช้างพาพญาช้างมาถึงมือก็ประพรมน้ำหอมพญาช้างประดับเครื่องทรงและนำไปไว้ที่โรงช้างรอให้พระราชาลงมาทอดพระเนตร
2: อ้าวช่วยกันหน่อยเป็นบุญของเจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าจะได้รับใช้พระราชาแล้ว
0: เมื่อควานช้างนำความขึ้นกราบทูลพระราชาก็ทรงนำอาหารรสดีต่างๆมาให้พญาช้าง
5: พญาช้างผู้ประเสริฐเชิญกินอาหารเสียก่อนเถิดเราดีใจที่ได้เจ้ามาเป็นช้างมงคลต่อไปนี้เจ้าก็ถวายตัวทำงานให้เราเถิด
0: พญาช้างเมื่อเห็นอาหารดีๆก็คิดถึงมารดาไม่ยอมกินอาหารนั้น
3: ป่านนี้แม่คงหิวแล้วโอ้เอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ย
5: พญาช้างเจ้ากังวลอะไรเหรอทำไมเจ้าไม่ยอมกินอาหารที่เรานำมาให้ล่ะ
3: หม่อมฉันเป็นห่วงนางช้างผู้เป็นมารดานางตาบอดไม่มีใครดูแลป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู
0: ้พระราชาเมื่อฟังแล้วก็เกิดความเศร้าใจมีรับสั่งให้ปล่อยพญาช้าง
5: พญาช้างนี่เลี้ยงดูมารดาตาบอดอยู่ในป่าท่านทั้งหลายปล่อยเขาไปเถอะ
0: พญาช้างเมื่อถูกปล่อยตัวก็รีบกลับไปยังถ้ำที่มารดานอนอยู่เมื่อไปถึงก็รีบนำน้ำในสระไปรดตัวมารดาที่นอนร่างกายพ่ายผอมเพราะไม่ได้กินอาหารมาแล้ว7 วัน
3: โธ่แม่คงทรมานมากสินะไม่ได้ทานอะไรมาตั้ง7 วันผิวก็แห้งแตกน้ำเนี่ยคงช่วยให้แม่สดชื่นขึ้นมาได้บ้างนะจ๊ะ
0: ช้างมารดาเมื่อถูกน้ำราดตัวก็ตกใจเกิดความวิตกกลัว
4: เกิดอะไรขึ้นน้ำมาจากไหนกันจะทำยังไงดีลูกก็ไม่อยู่ด้วย
3: แม่จ๊ะอย่ากลัวไปเลยมีลูกเองลูกกลับมาแล้วพระราชาผู้ทรงธรรมได้ปล่อยให้ลูกออกมาแล้วจ้า
4: โอ้ลูกรักของแม่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหม
3: ลูกปลอดภัยดีแม่ไม่มีใครทำอันตรายแก่ลูกเลยเขาจับลูกไปเพื่อให้ไปรับใช้พระราชาแต่เมื่อพระราชาทรงทราบว่าลูกต้องดูแลแม่พระองค์ก็ปล่อยให้ลูกกลับมาจ้า
4: ขอให้พระองค์มีพระชนยืนนานที่กรุณาปล่อยลูกของแม่มา
0: ฝ่ายพระราชาที่เลื่อมใสในความกตัญญูของพญาช้างมีรับสั่งให้ตั้งอาหารไว้เพื่อพญาช้างและมารดาเป็นประจำตั้งแต่วันที่ปล่อยพญาช้างไป
6: เอากินกันเยอะๆเลยนะผลไม้พวกนี้รสดีทั้งนั้นเลย
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณแท้ๆขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเถิด
0: เพื่อเทิดทูนความกตัญญูของพญาช้างพระราชาจึงรับสั่งให้สร้างรูปเหมือนพญาช้างจัดการฉลองช้างขึ้นเป็นประจำทุกปี
7: เจ้าต้องเป็นเด็กกตัญญูเหมือนพญาช้างนะลูก
8: จ้ะแม่ลูกจะรักแม่เหมือนท่านพญาช้างรักแม่ของเขานะคะ
0: การต่อมาแม่ช้างก็สิ้นอายุไขพญาช้างจึงตัดสินใจเข้าไปในเมืองถวายตัวรับใช้พระราชาจนสิ้นชีวิตพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนท์พรานป่าได้เป็นพระเทวทัตควานช้างได้เป็นพระสารีบุตรนางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวีส่วนช้างเพื่อประเสริฐซึ่งเลี้ยงดูมารดาเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่ประมาณกราบแทบเท้าพระพุทธหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรน้องสมณีและขอเจริญพรยอดทางสร้างบารมีนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกคนทุกท่านนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้มาให้กำลังใจกันแม้ว่าฝนจะตกน้ำจะท่วมแดดจะออกรถติดนะก็ไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคใดๆเราก็มาให้กำลังใจกันทั้งในช่องทางนะถ่ายทอดสดในวันนี้ช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นกำลังใจกันนะครับดังนั้นวันนี้เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทั่วโลกได้ติดตามรับชมนะทบทวนโอวาทของครูแม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเจ้าอาวาสประธานหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศวันนี้ตอนจากเด็กผู้ชายที่เฝ้ามองท้องฟ้าสู่การจับฉลากตามพระนิพพานจัดสรรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ครับ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

0: ใกล้ความสำคัญการปฏิบัติธรรมกันทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: ให้ความสำคัญหรือเปล่าจ๊ะ
1: ให้ครับ
0: ใช่นี่ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเลยการทำใจให้หยุดให้ได้เพราะถ้าใจหยุดก็หลุดพ้นจากเงื้อมือมาร
1: ครับ
0: เราอยากจะเป็นทาสของมารหรือว่าจะพ้นมือมาร
1: จะพ้นมือมาร
0: ใช่ก็ต้องใจหยุดก่อนจะหลุดพ้น
1: ครับ
0: นี่นะจ๊ะใจหยุดก็หลุดพ้นจากเงื้อมือมารใจจะไม่วิ่งไปตามมารไม่วิ่งไปติดโน่นติดนี
1: ่
0: ติดนั่นเพราะใจที่ติดรูปก็จะไปแสวงหารูปติดเสียงก็ไปแสวงหา
1: เสียง
0: ติดกลิ่นก็ไปแสวงหาก
1: ลิ่น
0: ติดรสก็ไปแสวงหาร
1: ส
0: ติดสัมผัสก็ไปแสวงหา
1: สัมผัส
0: ซึ่งทำให้เราไม่เจอหนทางแห่งการพ้นทุกข์เลยเพราะไปติดสิ่งอย่างนั้นนะจ๊ะเพราะใจถูกคุ้มด้วยความทุกข์เอาไว้แต่ก็มีทางแก้คือหยุดต้องหยุดถึงจะหลุดพ้นนี่นะแต่ใจไม่หยุดก็ไม่หลุดพ้นดังนั้นในตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ต้องรีบชิงช่วงหยุดนิ่งกันให้ได้นะจ๊ะเราเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีต้องให้รู้จักให้ได้ว่าหยุดนิ่งมันเป็นไงเริ่มจากเอาใจมาอยู่ในตัวก่อนแต่อยู่นานๆในตัวก็ต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของการอยู่ในตัวนานๆเพื่อจะให้อยู่จนกว่าจะหยุดอยู่จนหยุดหยุดจนองค์พระผุดขึ้นมาแต่หยุดแล้วองค์พระยังไม่ผุดมายังอยู่ไม่สนิทนี่เนาะต้องอยู่ให้สนิทติดกลางระดับที่องค์พระผุดขึ้นมาเลยองค์พระท่านพิจารณาเนี่ยเป็นมหาวิญญาณว่านี่ตั้งใจหยุดจริง
1: ๆ
0: หยุดท่านก็ผุดขึ้นมาเพราะท่านก็อยากจะผุดขึ้นมาอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ค่อยให้โอกาสท่านเลย
1: ค
0: ือเราไม่ยอมหยุดถ้าไม่หยุดองค์พระก็ผุดไม่ได
1: ้
0: นั้นต้องหยุดอย่างเดียวนะจ๊ะอยู่นานๆได้ไหม
1: ได
0: ้นานๆจะหยุดกันสักทีนะหยุดนานๆได้ไหม
1: ได
0: ้เออต้องหยุดจนกว่าองค์พระจะ
1: พูด
0: ใช่ๆถ้าใจเตลิด
1: ก
0: ็เกิดไม่ได้ต้องหยุดจนกว่าองค์พระจะ
1: พูด
0: ถ้าใจเตลิด
1: ก็เกิดไม่ได้
0: จะเปิดโอกาสให้องค์พระพูดต้องหยุดนิ่งนะจ๊ะหยุดจึงสำคัญอย่างยิ่งถ้าใจนิ่งองค์พระก็ผุดเกิดนี่เนาะนี่จะเป็นข้อสังเกตว่าเราหยุดจริงหรือเปล่าถ้าหยุดองค์พระต้องผุดเกิดถ้าเราบอกเราหยุดเราอยู่เราหยุดแต่องค์พระไม่เคยผุดเกิดนะอย่าว่าแต่พระขนาดฆราวาสยังไม่เกิดกายทิพย์ก็ไม่เกิดกายพรหมก็ไม่เกิดกายลูกพรหมก็ไม่เกิดไม่ใช่องค์พระผุดเกิดได้ไงนี่น่าสำคัญนะว่าใจหยุดก็จะหลุดจากกิเลสได้ว่าใจติดกลางสว่างแล้วองค์พระสายก็จะเกิดขึ้นนะจ๊ะใจติดกลางกิเลสหลุดพุทธะเกิดชีวิตในวันเสด็จก็เจิดจ้าขึ้นเดี๋ยวเรามาลองทำใจให้ใสแล้วก็ว่าตามกลอนนี้นะจ๊ะพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วครับ
0: หายใจเข้าหายใจออกมองท่านอยู่ขนลุกสู้ปิติพระใสแจ๋วค่อยขยายเป็นประกายวิบวับแววองค์พระแก้วท่านจักนำให้สุขเอ้ยฟังเพลงเลยพระใสแจ๋วจ้ะ
1: ครับ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานหวานเขาบอกว่าจดหมายจากพระลูกชายถึงหลวงพ่อที่รักสุดหัวใจจะไว้ใจในการ

วันนี้จะมาจากพระลูกชายที่ปากหวานนะเดี๋ยวตอนจากเด็กผู้ชายผู้เฝ้ามองท้องฟ้าสู่การจับสลากตามพระนิพพานจัดสรรจริงเหรอจริงไม่จริงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนนักบุญทักษิณเนี่ย

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกับผมพระพันดิตยติวังโสไหนพระพันดิตมาว่าจ๊ะถูกว่าจ๊ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องครับนะอิประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดชุมพรนี่กระดาษรายงานตัวครับนี่เน
1: า
0: ะสาธุชาโอนี่นักบุญทักษิณนะแล้วพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดละปูน
1: ละ
0: ปูนเมืองหริพุนชัยแล้วไม่ไปอยู่ทักษิณวะ
1: บุญพาไป
0: บุญพาไปเป็นลูกคนสุดท้องของพี่น้องทั้งหมด7คน
1: โ
0: อ้บ้านของเรารวยมาก
1: รวยมาก
0: รวยความอบอุ่นแต่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองโดยเฉพาะโยมแม่ผู้เป็นครูคนแรกของชีวิต ทุกเช้าโยมแม่จะพาลูกๆไปตักบาตร ดีสั่งสมบุญทุกเช้าวันพระใหญ่ก็พาไปวัดฟังธรรม สาธุเลยสุดยอดเลยนะฟังเทศมหาชาติสอนให้พี่น้องรักกันไม่ลำเอียงและที่สำคัญคือห้ามเบียดเบียนชีวิตสัตว์ทุกชนิดแต่เด็กผู้ชายก็คือเด็กผู้ชายแหละครับบางครั้งผมก็ต้องแอบชวนเพื่อนไปยิงนกตกปลาก็ต้องมีหน่อยๆคิดว่าโยมแม่คงไม่รู้ปรากฏว่า
1: โยมแม่รู
0: ้รู้ไหม
1: รู้ครับ
0: ปรากฏว่ารู้ครับแถมรู้แบบละเอียดซะอีกกลับถึงบ้านยังไม่ทันที่อวดผลงานก็ได้รับประทาน
1: ไม้เรียว
0: หยิบไม้มันก็ช้าไป
1: มือเลย
0: เอาเท่าที่ท่านมีท่านก็ให้โอวาทผ่านฝ่ามือ นี่จากโยมแม่เป็นชุดใหญ
1: ่
0: นี่นะแล้วท่านก็อบรมไปด้วยประโยคที่ผมจำได้ไม่เคยลืมเลยโยมแม่พูดว่าชีวิตของเขาเขาก็รักชีวิตเหมือนเราดีจ้ะท่านก็สอนลูกชายเนาะอีกภาพหนึ่งที่ผมจำแม่นคือทุกเย็นเมื่อโยมพ่อกลับจากสวนทุกคนจะนั่งล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่มีใครเริ่มก่อนไม่มีใครถูกทิ้งให้เดียวดายในการกินคนเดียวความอบอุ่นแบบนั้นกลายเป็นรากฐานของคำว่าหมู่คณะที่ผมเพิ่งเข้าใจอย่างลึกซึ้งในภายหลังนี่นะตั้งพร้อมหน้าพร้อมตาและพร้อมมือนี่นะถึงจะกินข้าวพร้อมกันได
1: ้
0: นี่จ้ะแม้จะเติบโตท่ามกลางครอบครัวที่อบอุ่นแต่ผมกลับเป็นเด็กที่ชอบนั่งมือมองท้องฟ้าอยู่คนเดียวจ้าเนี่ยท่านมองมือมองท้องฟ้าเหมือนกำลังหาอะไรอยู่เนี
1: ่
0: ยแต่ที่มองนั้นไม่ใช่เพราะท่านอกหักนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีใครให้หักอกด้วยซ้ำนี่โสดแท้แต่ถึงอย่างไรก็ตามผมก็ชอบถามตัวเองว่าทำไมเราต้องเกิดมาท่านไม่ได้ถามว่าเกิดมาทำไม
1: คนละความหมาย
0: คนละความหมายทำไมเราต้องเกิดมาใครเป็นคนกำหนดชีวิตของเรา
1: เ
0: ห็นจ้ะแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเราจะเป็นคนแบบไหน
1: เป
0: ็นคนแบบไหนนี่เนาะคำถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบผมได้จนกระทั่งวันหนึ่งตอนอายุประมาณ7 ขวบผมเห็นหนังสือสวดมนต์สีส้มเล่มหนึ่งตอนนั้น7 ขวบนะบนหน้าปกมีพระประธานสีทองประดิษฐานอยู่ในโบสถ์สีขาวสะอาดงดงามจนผมมองอยู่นานตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกเขาว่าเป็นที่ไหนแต่ภาพนั้นกลับติดอยู่ในใจอย่างประหลาดหลายปีต่อมาติดต่อกันเลยเนี่ยติดอยู่ในใจอย่างประหลาดหลายปีต่อมาผมถึงได้รู้ว่าพระประธานองค์นั้นอยู่ที่ไม่บอกว่าอยู่ที่วัดไหนฟังเพลง

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตเกิดขึ้นตอนเรียนชั้นม.5เมื่อพี่ชายซึ่งเป็นกัลยาณมิตรชวนผมมาร่วมงานมาฆบูชาปีพุทธศักราช2540วันนั้นมีพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้าด้วยเงินบริสุทธิ์หนัก14ตันพอตกค่ำลานนั้นนึกเหมือนก็สว่างสวยด้วยโคมมาฆประทีปนับไปถ้วนพร้อมเสียงเพลงนี้

0: หลวงพ่อครับผมยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กับรู้สึกว่าเพลงนี้กำลังร้องเพื่อเราคนเดียวตั้งแต่นาทีนั้นมาจนมาวัดพระธรรมกายไม่ใช่สถานที่ที่ผมมาเที่ยวแต่กลายเป็นสถานที่ที่ผมอยากกลับมาตัวนี้นะภาพสมัยผมเรียนมัธยมจากเดินไปเล่นดนตรีทุกเสาร์อาทิตย์ก็เปลี่ยนมาเข้าวัดพระธรรมกายครับเอาไปเล่นดนตรีที่ไหนอาจารย์เนี่ย
1: ดนตรีของโรงเรียนครับโรงเรียนประจำโรงเรียนครับ
0: อ๋อประจำโรงเรียนนี่จ้าหลังเรียนจบม.6ผมสอบเอนทรานซ์ภาษาและวิชา

0: าที่อยู่กรุงเทพชวนผมมาช่วยทำงานที่ร้านขายของชำร้านอาหารตามสั่งและขายของในตลาดบางแคชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเตาก ระทะและลูกค้าแต่ทุกวันที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนครอบครัวของเราก็จะหยุดทุกอย่างโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วชวนกันขึ้นรถจากหนองแขมมาวัดพระธรรมกายโ
1: อ้
0: ผมเริ่มต้นจากการเป็นอาสาสมัครแผนกธรรมวารีคอยแจกน้ำดื่มให้สาธุชนแม้เป็นหน้าที่เล็กๆแต่สำหรับผมน้ำทุกแก้วคือบุญทุกหยดโอ้คมคมคมบุญที่เปลื้มสุดในชีวิตคารวะคือการรับบุญในงานสลายร่างคุณยายอาจารย
1: ์
0: ผมช่วยเตรียมงานอยู่เป็นเดือนคืนก่อนวันงานผมเติมน้ำอำนาดาษให้พระจากทั่วประเทศทั้งคืนทั้งคืนจนหมดแรงแทบยืนไม่ไหวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือโอกาสได้กราบอธิษฐานของคุณยายว่าผมเห็นพระธาตุสีทองและรัตนชาติอยู่เต็มโถแก้วใสเพราะนั้นผมรู้สึกเหมือนหลวงพ่อและคุณยายกำลังให้กำลังใจเด็กคนหนึ่งว่าความเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างไม่เคยสูญเปล่าผมก็เลยปลื้มมากๆครับนี่น้ำทุกแก้วคือบุญทุกหยด

0: ยิ่งฟังเรื่องกฎแห่งกรรมยิ่งเข้าใจเป้าหมายชีวิตและมโนวิถีของหลวงพ่อมากขึ้นทุกวันจนปีพุทธศักราช2546ครับผมก็พี่ชายก็ตั้งใจสมบัติพร้อมกันแต่พี่สาวขอให้ผมช่วยดูแลภาระทางบ้านอีก1ปีระหว่างนั้นผมได้เห็นชีวิตผู้คนมากมายต้องดิ้นรนทำมาหากินแข่งขันแข่งแย่งบางครอบครัวทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินบางคนจมอยู่กับอบายอย่างมุกยิ่งเห็นแม่ทลายผมก็ยิ่งมั่นใจว่าชีวิตแบบนั้นไม่ใช่คำตอบที่ผมกำลังตามหากระทั่งในปีพุทธศักราช2547ผมอายุ23ปีผมจึงตัดสินใจอุปสมบทรุ่นข้าวพรรษา
1: สาธุ
0: ปีนั้นเป็นช่วงก่อสร้างการภาวนา60ปีผมและพระเพื่อนได้รับบุญขัดองค์พระ
1: สาธุ
0: และติดตั้งองค์พระบนโดมอาคาร
1: สาธ
0: ุรับบุญตั้งแต่6โมงเย็นถึงตี5แล้วก็กลับไปสวดมนต์ทำวัดเช้าต
1: ่อสาธุ
0: ถามว่าเหนื่อยไหม
1: ปลื้ม
0: เหนื่อยไหม
1: ปลื้ม
0: ท่านบอกเหนื่อยครับจะเป็นความเหนื่อยที่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขแหมก็ต้องเหนื่อยทุกคนแหละช่วงสารแรกบุญดูแลบุญท่านองค์พระบุญโดมยุอาคาร60ปีครับเมื่อจบครองงานอบรมผมเองก็มาคิดตลอดว่าบวชแล้วคงได้อยู่วัดแต่พระอาจารย์บอกว่าให้จับสลากเสี่ยงบุญตามพระนิพพานจัดสรรว่าใครจะได้ไปอยู่ที่ไหนผมก็แอบบอกว่าจะอยู่ใกล้บ้านแถวภาคเหนือใช่แถวภาคเหนือเอาบ้านท่านอยู่ทางเหนือเหรออ๋อละพูนั่นนะเมื่อเปิดกระดาษในมือครับเขียนไว้เพียงเจ็ดพยางว่าสดงคสถานสดงคสถานชุมพรหลวงพ่อครับผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อศูนย์แห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมดีใจมากเลยที่ได้ยินหรือเปล่าก็ไม่ทราบเดี๋ยวนะพระอาจารย์ประธานศูนย์ก็รีบมารับแล้วเดินทางกันทั้งคืนเลยไปถึงชุมพรประมาณตีสี่พอฟ้าสางผมก็เดินสำรวจศูนย์นี่จ้ะมองไปทางไหนซ้ายก็ดีขวาก็ดีหน้าก็ดีหลังก็ดีเห็นแต่ป่าทึบต้นไม้สูงศาลาไม้หลังเล็กศาลาหลังก็เพิ่งมุงหลังคาเสร็จผมยืนมองอยู่พักใหญ่และผมก็คิดในใจว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าอันนี้ท่านถามตัวท่านเองนี่ท่านคิดในใจถามตัวเองหลวงพ่อครับผมขอเล่าถึงที่เราคาถาฐานจุฬาสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ได้ทุกคาถาฐานจุฬาเป็นศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้โอ้ดีมาอยู่ศูนย์สาขาแห่งแรกของภาคใต้เลยเอ๊ะท่านเป็นคน
1: ลาป
0: ู
1: น
0: อ๋อลาปูน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ลาปูน
1: ครับ
0: แต่ไปอยู่ชุมพร
1: คร
0: ับ ทุกดวงสัญญาณศูนย์สกายแห่งแรกของภาคใต้
1: คร
0: ับ เริ่มจากที่ดินเพียง11ไร่ถวายไว้มาปี2537
1: คร
0: ับดูภาพเลยนี่พระอาจารย์พระครูใบดีกาที่ท่านชอบแจกดีกา
1: คร
0: ับลึกถามวิสุทธิธรรมสุทโธ

0: ผู้บวชสร้างศูนย์รูปแรกเริ่มต้นจากที่ดินจำนวน11ไร่นะจ๊ะนี่จ้ะครอบครัวขาวสง่าถวายที่ดินเริ่มต้นสร้างที่โรงสารจังหวัดจำนวน11ไร่ครับคุณย่าทองขาวสง่าเจ้าของที่ดินโยมแม่ของพระครูไวยดีกาวิสุทธิ์โยมวิชาของพระครูไวยดีกาวิสุทธิ์ทั้งสองท่านถวายเจ้าเดือนที่ดินแด่หลวงพ่อท้าตายชีโวนี่จ้าเริ่มจากที่ดิน11ไร่นะจ๊ะถวายเมื่อปี2537ก่อนจะค่อยๆรวบรวมเพิ่มจนปัจจุบันปัจจุบันนี้มีพื้นที่กว่า 108 ไร
1: ่โอ้สาธุ
0: พื้นที่108ไร่ในวันนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนยังเป็นป่าพรุมันเป็นยังไงนะป่าพรุ
2: ป่าพรุเป็นป่าที่เป็นหนองน้ำแล้วก็มีใบไม้ทับถมกันนานๆพื้นที่มันไม่แน่นนะ
0: อ๋อพื้นที่ไม่แน่นป่าพรุที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงทึบน้ำขังดินยุบงูเห่า
1: โอ้
0: นี่นะเห่าห้องห้องห้องห้องเลยงูจงอางงูเหลือมนี่จ้ะตะขาบแมงป่องนี่ท่านยังไม่พูดทุกงูนะและสัตว์มีพิษอีกหลายชนิดเลยครับแต่ปัจจุบันมีพื้นที่108ไร่แล้วครับ
1: คร
0: ับ นี่นะปัจจุบันพื้นที่ส่วนหนึ่งศูนย์ปลูกปาล์มน้ำมัน
1: คร
0: ับ ปรับพื้นที่ป่าพรุให้แห้งขึ้นปลูกปาล์มน้ำมัน
1: คร
0: ับแล้วนำผลผลิตมาแปลเปลี่ยนมาเป็นใจเราเลี้ยงสูงครับ
1: สา
0: ธุปาล์มน้ำมันนี่เหรอ
1: ใช่
0: เบนซินเลย
1: น
0: ้
1: ำมันพืชครับน้ำมันพืช
0: น้ำมันพืช
1: ทำกับข้าว
0: อ๋อทำกับข้าว
1: ไม่ใช่น้ำมันรถครับ
0: อ๋อเอาโอเคโอเคซึ่งก่อนที่ผมจะมาทุดงสถานแห่งนี้เนี่ยอาจารย์ประยูนอัทรัตโธได้รับหน้าที่ประธานศูนย์พร้อมพระอีก5รูปและเริ่มโครงการบำเพ็ญสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นแรกซึ่งมีสามเณรอยู่3รูปมีต่อเกือบ10รูปและกลายเป็นกำลังสำคัญของศูนย์ครับโอ้สามเณรเยอะนี่นี่จะรุ่น1 2 5 4 6ผมมาถึงที่นี่ในเดือนมีนาคม2548ยังไม่ทันจำทางในศูนย์ได้พาไปเพียง3วันพระอาจารย์ก็ส่งผมออกสนามรบทันทีให้ไปโรงเรียนไปชวนเด็กมาบวชพอไปถึงหน้าเสาธงมีนักเรียนประมาณ300คนยืนมองอยู่ตรงหน้าผมนั้นมีปีติมากนี่เนอะขาสั่นที่ขาสั่นไม่ใช่อะไรตื่นตัวจนกระทั่งถึงตื่นเต้นแต่ขาสั่นนั้นมันสั่นสู้นะมีเหตุผลผลที่ได้กลับเกินคาดพี่นั้นมีผู้บวชสำเนียงกว่า80รูป
1: โอ้สา
0: ธุโอ้จากนักเรียน300คนเนี่ย

0: ไม่ธรรมดาเราเลยกลายเป็นรุ่นที่2ของศูนย์และดำเนินต่อเนื่องยิ่งถึงรุ่นที่22แล้วครับในยุคท่านรุ่นที่2ที่มาบวชกันนะนี่รุ่นที่22แล้วผมรับบุญพระพี่เลี้ยงสามเณรที่ศูนย์จัดโครงการบวชเป็นรุ่นที่2 2548ครับแล้วก็จัดโครงการมาประจำสำเนาภาคฤดูร้อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีครับโอ้ดีมากเลยสาธุหลวงพ่อครับชีวิตยุคบุกเบิกนั้นแค่อยู่รอดในแต่ละวันก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วครับรอดไหมพระและสามเณรรวมกันกว่า10ชีวิตแต่อาหารไม่เพียงพอพระอาจารย์ยังชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพอาหารใส่ปิ่นโตแล้วพระไปรับตามบ้านและร้านค้านี่โอ้อย่างนี้ก็อิ่มอร่อยย่อยง่ายถ่ายสะดวกเนาะบางเดือนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟพระไม่มีจ่ายก็คงไม่ว่ามั้ง
1: ได้ก็ไม่ว่าก็ตัดไฟเลย
0: ครับอ๋อตัดไฟเลยโอ้แต่พอได้ปัจจัยจากกิจนิมนต์ก็เอามารวมกันจ่ายค่าไฟก่อนส่วนปัจจัยส่วนตัวเนี่ยแทบไม่มีใครคิดถึงเลยครับพอคิดไงก็ไม่ถึงสักทีปีพ.ศ. 2552โครงการบวชพระแสนรูปเริ่มต้นขึ้น

0: จาก3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า500 นายพร้อมชายชาวจังหวัดอีกหลายร้อยคนนับเป็นภารกิจใหญ่ครั้งแรกจากส่วนกลางบูรณาโครงการแสนรูปเนาะ500ท่านกันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยหลังจากนั้นงานก็ขยายต่อเนื่องทั้งอบรมเยาวชนบวชปัสสิกาแก้วโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนในฝันเป็นไงในโรงเรียนในฝัน
1: ในฝันว่าจะเป็นโรงเรียนที่มีศีลธรรมมีคุณธรรมเกิดขึ
0: ้นและทุกโครงการที่หลวงพ่อกับบุคคลมอบหมายแต่การสร้างศูนย์ไม่ใช่เพียงสร้างอาคารสิ่งที่ยากกว่าคือการสร้างความเข้าใจเพราะฉะนั้นหลายคนมีหลายคนก็จะรับทำกายคลาดเคลื่อนไปบ้างโครงการส่งเสริมศีลธรรมเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เติบโตคนเก่งและดีครับจัดโครงการบวชปัสสิกาแก้วอุบาสกแก้วเพราะเป็นตัวแทนทั้งกฐินสามัคคี30,000 วัดทั่วไทยครับ

0: ผมกับพระอาจารย์ยังยึดหลักที่หลวงพ่อสอนว่าไม่สู้ไม่หนีแต่ทำดีต่อไป
1: สา
0: ธุแล้วนำอาหารนับนะเครื่องเสียงไปช่วยงานคณะสงฆ์ช่วยงานประชุมจังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเปิดประเทศหน่วยงานราชการใช้จัดอบรมและทำหน้าที่ผู้ให้อย่างสม่ำเสมอ
1: สาธุ
0: เพราะหลวงพ่อสอนว่าการเป็นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเมื่อเวลาผ่านไปความจริงก็เป็นผู้ตอบทุกคำถามนะจากวันที่ผู้คนยังไม่เข้าใจวันนี้ทางคณะสงฆ์ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ต่างให้การยอมรับแล้วพร้อมสนับสนุนงานประชาการของหมู่คณะอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับหลวงพ่อครับเส้นทางชีวิตของผมจากที่จับฉลากได
1: ้
0: และคิดว่าเรามาผิดที่หรือเปล่าตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมไม่ได้มาผิดที่แต่มาถูกที่ที่สุดแห่งหนึ่งของชีวิตครับเพราะสถานที่แห่งนี้หล่อหลอมผมไม่รู้จักความอดทนความเสียสละและการสร้างบารมีอย่างแท้จริงนี่เนาะนี่เขาเรียกว่ามาถูกที่ที่สุดนี่เนาะนี่จะที่สุดของชีวิต

0: ยอดผมเดินป่าพระรูปค่อยๆเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม
1: สาธุ
0: เห็นสมณเณรรุ่นแล้วรุ่นเล่าเติบโตเห็นพื้นที่ที่เคยเงียบเหงากลายเป็นสถานที่แห่งการสร้างคนสร้างศีลธรรมและสร้างความดี
1: สาธุ
0: จ้ะนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะผมขอน้อมนำบุญทั้งหมดที่ได้สร้างมาบูชาตามหลวงพ
1: ่
0: อ
1: สา
0: ธุสาธุ
1: สา
0: ธุโอ้คุณผู้ใหญ่ปลื้มมากเลยเนี่ยขอรับว่าสุขภาพแข็งแรงมีหลักใจหลักใจของลูกๆตลอดไปนะครับผมขอตามติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะสร้างบารมีจนถึงที่สุดตามกลาหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับท่านจะว่าไง

นี่คือหัวใจของพุทธบุตรบุตรของพระชินสีห์สายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาจารย์พันดิตนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกับพระอาจารย์นะครับรุ่นที่20พรรษานี้ท่านก็22พรรษาเรามาฟังเรื่องราวภาคใต้แล้วก็วกกลับมาของภาคเหนือเนาะเนี่ยพระอาจารย์ก็มีเรื่องราวดีๆนะซึ่งวันนี้หัวข้อว่าภารกิจสร้างคนดีนะพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยให้โอวาทไว้ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติสมณเณรคืออนาคตของพระพุทธศาสนาถ้าเราช่วยกันพัฒนาเยาวชนในวันนี้เชื่อว่าอนาคตของชาติจะดีหรือไม่ดีเอ่ยดีแน่นอนถ้าเราช่วยกันบรรพชาสมณเณรชวนบวชเณรเนี่ย

อนาคตของพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรเอ่ยยืนยาวแล้วก็มีผู้สืบทอดต่อไปแล้วก็วัดร้างจะเกิดขึ้นในประเทศเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงแน่นอนครับภารกิจสร้างคนดีพระย้อนไปเมื่อ25ปีนะพระอาจารย์เป็นนิสิตหนุ่มแม่โจนะพระอาจารย์นึกถึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนดีนั้นเราต้องเริ่มจากตรงไหนถ้าเราไม่สร้างปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวคุณครูแม่เล็กเลยเคยเล่าให้อาจารย์ฟังบ้างเห็นภาพเด็กคนนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพยุคแรกๆที่พระอาจารย์เป็นคณะกรรมการสอบทางก้าวหน้าบนดอยเมื่อปีพุทธศักราช2846ปัญหายาเสพติดปัญหาตัดไม้ทำลายป่าปัญหาค้ามนุษย์เกิดขึ้นบนยอดดอยเด็กไม่รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วไปเสพยาเสพติดไปผิดศีลผิดธรรมโครงการนี้จึงเข้าไปพระอาจารย์จึงได้รู้จักวัดพระธรรมกายเกิดขึ้นผ่านโครงการสอบธรรมะทางก้าวหน้านี้วันนั้นก็เป็นวิทยากรนะวิทยากรจำเป็นนะที่สนแก้ววนารามใครเคยไปสนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่มั้ยครับโอ้สาธุอากาศดีไหมเอ่ยดีเนาะสนสวยไหมสนสวยนะนี่คือสมัยเป็นหนุ่มๆนะพอภารกิจสร้างคนดีเกิดขึ้นเด็กเรียนรู้ธรรมะมงคลสูตรมงคลชีวิต38ประการเด็กเขาได้เรียนรู้ได้ศึกษาแล้วนำกลับไปใช้เกิดอะไรขึ้นครับภาพนี้จึงเกิดขึ้นนะพระท่านกลับมาตอนเป็นนิสิตมาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเพื่อนๆขึ้นไปเจอเด็กเอาข้อสอบไปให้เด็กสอบแล้วได้เห็นแววตาได้เห็นความเสียสละทุ่มเทของเด็กๆเราก็รวมกันแล้วว่าโอ้เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติมันต้องเริ่มต้นจากเด็กๆทุกวัยเลยทีเดียวพอมาปุ๊บภาพนี้ก็เกิดขึ้นเด็กวันนั้นได้เข้ามหาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเป็นอาสาสมัครที่ไหนเอ่ยทุดงคาสถานล้านนานะครับเราไม่น่าเชื่อว่าจากเด็กน้อยประคับประคองเขาบางคนเข้าเรียนมัธยมอุดมศึกษาจนวันหนึ่งโครงการอบายมุขทั่วบ้านทั่วเมืองพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยมีดำริว่าให้ลูกๆมาอะไรต่างๆรวมกลุ่มกันเป็นเอ่ยเททุบเผาเหล้าเบียร์บุหรี่นะนี่คือภาพบรรยากาศของการชมรมพุทธศาสตร์มาวิทยาลัยแม่โจ้พระอาจารย์ตอนนั้นเป็นประธานชมรมจราจรคุมนักศึกษาวิชาทหารในมหาวิทยาลัยได้รับการเชิญชวนจากพี่ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ชักชวนน้องๆเยาวชนเพื่อนๆที่เป็นนิสิตด้วยกันนะทำความดีที่แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยหน้ามหาวิทยาลัยรอบๆหมู่บ้านเป็นไงเอ่ยอบายมุขเพียบไหมเยอะมากร้านเหล้าตองร้านเบียร์บาร์ต่างๆแต่ว่าการที่เราได้หล่อหลอมนะมีได้ฟังคำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยได้หมู่คณะมีพี่ๆชมรมพุทธประคับประคองชวนตักบาตรชวนปล่อยปลาจนภารกิจนี้เขาเรียกว่าภารกิจเทเหล้าเผาบุหรี่ฉลอง70ปีแม่โจ้ไม่น่าเชื่อว่าพอไปเสนออาจารย์อาจารย์บอกว่าโอ้โหแยกยี่ห้อไว้ให้คุณครูด้วยนะก็แซวๆกันนะแต่ก็ได้ชวนเพื่อนๆมาประวรณาเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตเกือบ50ท่านครับพวกเราสาธุหลังจากนั้นก็ไปชวนใครเอ่ยเพื่อนๆต่างสถาบันนะไปที่วัดศรีโสดาพระรามหลวงไปชวนน้องๆราชภัฏม.เชียงใหม่เทเหล้าเผาบุหรี่จนดังกระหึ่มไปเมื่อปีพุทธศักราช2546นะครับจนมาเป็นภาพนี้ครับเหล้าเบียร์ที่เราเทรวมกันพวกเรา

มันเหม็นมากๆนะตอนนั้นก็แต่งเป็นชุดนักมวยนะน็อกเหล้าเบียร์บุหรี่นะก็ได้กราบถวายพระคุณหลวงพ่อนะท่านก็ปลื้มอนุโมทนานะครับมีพระอาจารย์ชัยสิทธิ์อริยวังโสนะครับพระอาจารย์มนช่วยจันโทปาโซกับทีมงานพี่ๆชรงพุทธศาสตร์สากลและทุดงคฐานล้านนาไปช่วยกันจนเกิดภาพบรรยากาศเกิดขึ้นวันนี้กลับมาถามตนเองว่าคุณค่าชีวิตของเราอยู่ตรงไหนพระอาจารย์ก็ได้พบคำสอนของพระคุณหลวงพ่อว่าคุณค่าของชีวิตของเรานี้อยู่ตรงที่ทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากันใครนะทุ่มเทสร้างบารมีได้มากกว่ากันและได้ปรับปรุงแก้ไขฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้แล้วก็ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นแสงสว่างให้กับชาวโลกไหนใครได้ทำตามโอวาทหลวงพ่อบ้างโอซาทูเห็นไหมครับว่าคุณค่าของชีวิตของเราอยู่ตรงไหนถ้าเราเช็คไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงที่เราทุ่มเทสร้างชีวิตสร้างบุญสร้างบารมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยพอได้วันเวลาผ่านไปศรัทธาเราก็เพิ่มเติมมากขึ้นปีพุทธศักราช2547ได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ร่มผ้ากาสพัดภาพหนึ่งที่พระอาจารย์เห็นติดอยู่หอพักชายคือภาพอะไรรู้ไหมภาพหน้าคนหนึ่งเนี่ยกราบเท้าแม่โอ้โหภาพนี้มันกินใจเหลือเกินนะติดไว้ตั้งแต่ปี2546นะไปดูปุ๊บอ้าวหมดเวลาแล้วพระอาจารย์เลยขอพี่หอนั่นขอม้วนโปสเตอร์บูชชวนบวชเนี่ยเอาไปไว้ที่หัวที่นอนนะเอาไปไว้หัวที่นอนปรากฏว่ารับปริญญาปีพุทธศักราช2517เข้าโครงการบวชรุ่นอุดมศึกษาธรรมทยาตรุ่น32ภาพที่กราบลงไปนี้คือภาพโยมแม่พระอาจารย์เสียชีวิตตั้งแต่6ขวบวันนั้นพี่สาวโยมพ่อได้มามอบพระไตรให้ได้รับไตรคุณธรรมจากใครรู้ไหมเอ่ยรุ่นของพระอาจารย์มีทั้งหมด333รูปได้คัดพระไตรคุณธรรมนี้5รูปนะครับได้มารับพระไตรคุณธรรมจากพระคุณพ่อธรรมชโยโดยมีเจ้าภาพนะมีพี่ใหญ่บุญชัยคุณอนันต์พระอาจารย์ได้รับจากดร.ลีลาวดีพัชรโรดบนนะพี่ดร.ของเราได้รับมอบให้ถ้าพี่เขาได้รับรู้รับทราบว่าพระอาจารย์มาบวชปีนี้ก็22พรรษาแล้วพี่เขาคงดีใจนะครับสาธุแล้วก็โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันด้วยที่มีช่อง DMC หรือช่อง GBN ที่ให้เด็กหนุ่มบ้านนาคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนอะไรคือเป้าหมายชีวิตและเราจะเดินไปสู่เป้าหมายชีวิตนั้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ได้เจอแล้วเส้นทางสว่างจากวันนั้นถึงวันนี้22พรรษาได้ทำหน้าที่พุทธบุตรของพระพุทธเจ้าได้ไปออกทำหน้าที่ในจังหวัดเชียงใหม่21พรรษาสาธุแล้ว22พรรษานี้ได้รับโอกาสจากหมู่คณะประธานโซนเหนือหนึ่งได้มาทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครสวรรค์ได้เห็นภาพนี้บังเกิดขึ้นก็คือภาพการถวายนะครับโฉนดที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าตะโกที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่10ตุลาคม2547โดยใครเอ่ยโดยคุณพ่อนะครับเสงี่ยมคุณแม่กฤษดานะครอบครัวสันทัดมีคุณทศพลคุณพัชระครอบครัวสันทัดท่านถวายที่เท่าไหร่รู้ไหมครับทั้งหมดคือ65ไร่ครับสาธุเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนาพระอาจารย์ไปเห็นแล้วก็โอ้น่าชื่นใจนี่คือครอบครัวของพ่อที่ทุ่มเทเสียสละนะครับเอาฝากฝังแผ่นดิน
ถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระเดชคุณหลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราไว้สร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนให้เป็นคนดีวันนั้นที่มานะครับก็พาจังเราได้ลงพื้นที่นะลงพื้นที่นะก็มีญาติโยมเห็นไหมครับผู้มีบุญชาวนครสวรรค์เป็นบุคคลที่ใจบุญมากๆไม่รู้ว่าพระองค์ขาวองค์ดำไปต้อนรับหมดเลยนะนะครับต้อนรับหมดเลยนะพาจังก็ลงไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนะครับไปเยี่ยมเยียนไปพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะครับตลอดจนวันนี้นะครับได้เห็นพระอาจารย์หัวหน้าสายเนี่ยคือจังหวัดนครสวรรค์มีทั้งหมด15อำเภอเราแบ่งกัน5สายสายละ5อำเภอนะภาพข้างบนสุดนะครับมีพระอาจารย์หัวหน้าศูนย์ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะแม่เปิ่นนะแล้วก็พระอาจารย์อเนกนะพระอาจารย์เจรวัฒน์พระอาจารย์โอ้โหหลายรูปพระอาจารย์ธนาชนพระอาจารย์ทุเรียนแล้วก็หลายรูปที่ท่านไปปักหลักอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วไปทำไปช่วยเหลือการคณะสงฆ์จนได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์แล้วก็ได้มีพี่ๆสสสมเกียรติสลัมได้นำบ้านของท่านนะเป็นที่ปักหลักนะรวมพลประชุมงานการสร้างบุญสร้างบารมีน่าชื่นใจเลยทีเดียวนะนี่พี่ดำรงน้องอ้อมกับทีมงานนะครับอุบาสกอุบาสิกาไม่เขาเรียกว่าไม่ว่าพารูปไหนลงพื้นที่ไปดูแลต้อนรับอย่างดีพระอาจารย์รู้สึกอบอุ่นว่าได้มารับตำแหน่งนี้มีผู้มีบุญได้มารอรับว่าลูกหลวงพ่อมาจากไหนก็ตามนะพร้อมที่จะทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาวันนี้ภารกิจสร้างคนดีจึงเริ่มต้นขึ้นภารกิจสร้างคนดีเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเคยให้โอวาทเอาไว้ว่าอานันดาให้พระอาจารย์ฟังหน่อยนะครับทำให้วัดหน้าเข้าเราหน้าใกล้โอ้โหพระอาจารย์ฟื้นฟูมาฟื้นฟูพระพุทธศาสนาแต่ละวัดมา17ที่ที่นี่เป็นที่ที่18จบอยู่ในประโยชน์ของท่านเลยครับทำให้วัดหน้าเข้านะลูกทำให้เราหน้าใกล้วัดหน้าเข้าคืออะไรครับนึกถึงพระเดชคุณหลวงพ่อคุณครูแม่เล็กทำให้วัดเราจะเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็สมาธิทำให้ชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนั้นมีความดีสากล5ประการไปฝึกที่ไหนบทฝึกใน5ห้องชีวิตในเรียนวิทยาศาสตร์ห้องอะไรบ้างครับห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องแต่งตัวห้องทำงานนะเอาความดีสากลไปใช้ใน5ห้องชีวิตแล้วศีล5ก็จะครบนะทำให้วัดหน้าเข้านึกถึงความดีสากล5ห้องชีวิตของคุณครูไม่เล็กหลวงพ่อทัตตาชีโวแล้วเราหน้าใกล้ล่ะให้ลูกๆทุกคนทำใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวนะนี่พระอาจารย์ไปทำให้วัดหน้าเข้ายังไงทุนก็ไม่มีทีมก็เพิ่งรวบรวมที่มีแล้วทีมก็เพิ่งรวบรวมก็ต้องหาทุนนะอย่างที่พระอาจารย์พันดิตภาคใต้เนาะโอ้ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่มีเนาะต้องอาศัยปัจจัยบิณฑบาตพระอาจารย์ก็ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าค่ายทุดงแก้วหยุดใจให้ใสใจเป็นสุขนะสุขเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ก็ทอดนะผ้าป่าบำรุงวัดนะโอ้โหพี่สุวรรณพรแสงกุศลและก็พี่ทีมงานพี่ต้อยนะครับครับทีมงานผู้นำบุญคนละเล็กละน้อยได้มาปฏิบัติธรรมวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้มาเอาทุนนี่แหละได้มาเป็นกองทุนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจากภาพนี้ก่อนทำภาพที่พระอาจารย์ไปเห็นเริ่มแรกเนื่องจากศูนย์เราผ่านมายุคหลายยุคหลายสมัยปีนี้ก็ปีที่12ก็ผ่านมาหลายพระอาจารย์ก่อนทำเป็นไงเอ่ยทางเข้าศูนย์หลังทำปัจจุบันขอเสียงสาธุการครับ

สว่างสวัยเราก็ไปปัดกวาดเช็ดถูทำรั้วรอบขอบชิดให้ดีเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ได้ทำภาพนี้น้อมถวายพระกรหลวงพ่อท่านบอกว่าโอ้มีประตูสวรรค์ด้วยนะครับประตูนี้จึงให้ชื่อว่าประตูสวรรค์นะครับนี่ครับแล้วก็ได้ทุนมาก็ได้มาปลูกต้นไม้นะให้สะอาดร่มรื่นนะครับแล้วก็มาออกมาสเตอร์แพลนว่าเขตพุทธวาสธรรมวาสสังฆวาสอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะรองรับภารกิจสร้างคนดีต่อไปวันแรกที่มาถึงเสนาสนะมันก็ยังไม่ลงตัวนี่ครับปัดกวาดเช็ดถูจนเสนาสนะนี้ลงตัวพร้อมที่จะอบรมเด็กและเยาวชนเรียบร้อยแล้วตอนไปเด็กจะปิดเทอมวันสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้เด็กจะไม่มาแล้วก็เป็นไงเอ่ยภารกิจแรกสร้างคนให้เป็นคนดีลงไปที่โรงเรียนนะไปชวนบวชสามเณรปิดเทอมเติมธรรมไปทุกโรงเรียนไปทุกชุมชนไปทุกหมู่บ้านพวกเราจนได้เห็นสภาพบ้านของเขาแล้วเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เด็กอยู่กับใครเอ่ยกับตากับยายมีเคสสตี้เคสหนึ่งยายไปเก็บของเก่าขายเห็นเด็กร้องแว่แว่อยู่ใกล้กองขยะที่ไปเก็บทุกวันเด็กที่ไหนมาร้องอยู่ปรากฏว่าอะไรเอ่ย

ู่ในกองขยะยายเล่าให้ฟังคุณยายเสื้อสีฟ้าๆเนี่ยนะเล่าให้อาจารย์ฟังถ้ายายไม่ได้ไปเก็บของวันนั้นเด็กคนนี้ก็คงไม่มีชีวิตรอดอยู่นี่คือหัวใจประดุจพระโพธิสัตว์เลยทีเดียวได้เก็บเด็กคนนั้นได้มาจนได้มาบรรพชาสมณเณรครับนะเป็นสมณเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวนะไปชวนเณรไปชวนผู้ชายบวชแต่ใครอยากจะบวชเอ่ยผู้หญิงครับนะผู้หญิงอยากจะบวชได้ใบสมัครสมณเณรมาแล้วแต่ว่ามีคุณครูพอออกว่าพระอาจารย์ชวนแต่ผู้ชายบวชมาเมื่อไหร่ก็ชวนผู้ชายบวชแล้วผู้หญิงเอาไว้ทั้งไหนนะพระอาจารย์ก็เอายังไงดีมาปรึกษาทีมงานนะพี่ๆผู้นำบุญของพวกเราพระอาจารย์ทั้งนั้นเราเคยอบรมเยาวสตรีผู้นำความดีสากลจังหวัดนครสวรรค์นี้อันดับหนึ่งของจังหวัดเลยนะไอ้อย่างนั้นเราอบรมเยาวสตรีก่อนบรรพชาสามเณรเลยมีเยาวสตรีมาเข้าโครงการ80คนครับสาธุนี่จนเป็นนะทหารหญิงจักรพรรดิมาเพื่อจะเตรียมนะพระไตรจีวรมอนมุ้งเอาไว้เตรียมรองรับสามเณรจากนั้นคุณครูก่อนปิดเทอมเอาเด็กเข้ามาอบรมจนเต็มศาลาศาลานี้จุคนได้ 1,000 คนนะครับสาธุนี่ภาพนี้จึงเกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ชวนว่าเด็กๆหลังจากเราบรรพชาสามเณรแล้วเนี่ยเข้าพรรษาเราต้องไปชวนพ่อมาบวชนะลูกชวนพ่อมาบวชแล้วบวชเสร็จแล้วเราไปชวนเพื่อนๆไปชักชวนคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมที่เรารู้จักไปทอดกฐิน 30,000 วัดด้วยกันพระอาจารย์อยากให้พวกเราชมสกุปตัวเล็กก็ช่วยได้เป็นพลังหมู่ของเด็กๆชมด้วยกันเลยนะ

0: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะๆได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
1: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
2: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดพระอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะคุณครูแล้วก็เด็กๆพูดอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยบุญก็เกิดขึ้นเองการกฐินเป็นการทาน
3: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆ เราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาได้

0: ไหนใครพกตังมาบ้างลูกเขาเด็กก็ยกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกสะอิดใจว่าเด็กเขากล้าตัดความตันหนีในใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกด้วยตัวของเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทก็มา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใส่ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญนี่ครับก็เลยเป็นปิติเบิกบานใจ
1: หนูเอาเงินตัวเองมาทำบุญไม่เสียดายเลยค่ะเพราะบุญทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มอิ่มตัวอิ่มใจ
2: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
3: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดวัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
4: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
5: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกับบุญครับแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: การกฐินสามหมื่นวัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกัน
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองและเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอ่ะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนา

0: และกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีวีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
1: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะ
2: เวลาเรารักใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
3: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
4: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
5: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
6: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
7: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐินค่ะ
5: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
0: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดแล้วหรือยัง
8: สาธุสาธุสาธุปรบมือให้เด็กๆ นะครับโอ้จากวันนั้นถึงวันนี้นะดูภาพนี้นะครับเขาได้ปลื้มปิติได้ทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆทำบุญปิดเทอมปั๊บปิดเทอมเติมทำทันทีทุดงคาสถานนครสวรรค์แล้วก็อีก15อำเภอผู้นำบุญได้รวมกันเปิด3จุดอบรมรวมกันทั้งหมดนะครับ113รูปสาธุตั้งเป้าไว้82ปีพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยทะลุเป้าเลยนะครับนะแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยจบโครงการเสร็จปั๊บมีโครงการอะไรต่ออีกเอ่ยธุดงธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารเด็กก็ไปชวนพ่อมาก่อนที่มาชวนพ่อมาก็โอ้โหเด็กเขาไปทำหน้าที่นะพ่อครับผมบวชแล้วเหลือแต่พ่อนะครับนะโอ้โหพ่อก็อดไม่ได้เลยนะเอออย่างน้อยก็ได้มาของผ้ากาสวัส

อีกสักครั้งหนึ่งนะไม่ถึงพรรษาแต่ว่าได้บุญใหญ่กับพระเดชพระคุณหลวงปู่เส้นทางพระผู้ปราบมารจนเกิดการประพฤติปฏิบัติธรรมพ่อเข้าวัดลูกเข้าวัดนะครับจนเกิดกระแสแห่งบุญเกิดขึ้นกระแสแห่งบุญนี่คืออะไรครับการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเกิดขึ้นจากการที่เราได้ยอดเป้าแค่ประมาณหลักร้อยจากเด็กที่เราภารกิจสร้างคนดีมีศีลธรรมเด็กได้เรียนรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปอะไรดีอะไรชั่วคนไม่ควรรู้อานิสงส์แห่งบุญแล้วไปชักชวนตัวเองมาบวชชักชวนพ่อมาบวชสุดท้ายชักชวนใครเอ่ยชักชวนคุณแม่มาบวชจนเกิดเป็นอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วเชิญชมการบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วได้เลยนะครับ

ธุสาธุสาธุปรบมือให้กับผู้มีบุญทุกท่านนะครับนี่คือหัวใจของลูกๆของหลวงพ่อที่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรแล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีเด็กๆนะครับภาพนี้นะครับพ่อแม่ได้อบรมบาศกบาศิกาแก้วแล้วพระอาจารย์เข้าไปปุ๊บเขาก็เงียบเฉียบเป๊ะเลยนะครับปัดกวาดเช็ดถูดูแลเสนาสนะของคณะสงฆ์รวบรวมกันฟื้นฟูวัดใกล้บ้านปีนี้เป็นปีมงคลของธุดงค์คาสถานนครสวรรค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เมตตาดำริให้สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกวันนี้นะครับแล้วก็ได้เมตตาให้ชื่อว่าประตูอะไรครับสาธุเดือนหน้านะครับวันที่27กันยานี้ก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานลักษณะมหาบุรุษครบถ้วน32ประการนะครับแล้วก็เข้าพรรษาออกพรรษาเสร็จวันที่วันศุกร์ที่30ตุลาคมก็จะทอดกฐินนะฮะกฐินนี้เพื่อจะสถาปนาสร้างอะไรเอ่ยองค์พระเจดีย์นะครับเจดีย์นี้เป็นองค์พระที่สว่างไสวมองไปในทิศทางใดก็เป็นองค์พระมององค์พระเป็นเจดีย์มองเจดีย์ก็เป็นองค์พระนะครับอยู่ในกลางกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและก็ทุกเผ่าพันธุ์ตอนนี้ก็ได้ปฐมเริ่มนะครับนะที่ผ่านมาก็ได้เกลี่ยพื้นที่ดินทั้งหมด11ไร่นะครับที่จะรองรับองค์พระเจดีย์ขนาดไซส์องค์พระเจดีย์นะครับก็ L1 นะครับประมาณหน้าตักประมาณ10เมตรก่อนที่เราเกลี่ยดินแล้วก็เป็นครับกองดินขึ้นมาแล้วก็เวียนไปทักษิณสวดมนต์นั่งสมาธิทุกค่ายอบรมญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมสุขเสาร์อาทิตย์ก็ได้มาสั่งสมบุญในทุกๆบุญดูภาพท็อปวิวนะในอนาคตนะอันใกล้นี้สวยไหมเอ่ยสาธุจะเด่นสง่าเลยทีเดียวนะติดถนนตากฟ้านะตาตะโกเป็นเส้นตรงมากตรงขนาดไหนรถวิ่งกันเหยียบกันร้อยกว่าอุบัติเหตุบ่อยมากดวงวิญญาณต่างๆถ้าเจดีย์ของเราปฏิฐานณตรงนี้นะดวงวิญญาณต่างๆเทวดาก็คงได้มาแสวงบุญเวียนไปทักษิณไปจุติไปเกิดในสิ่งที่สว่างแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ลึกของมนุษย์และเทวดาแล้วมองอีกมุมหนึ่งนะสวยไหมเอ่ยสาธุทองนาสุดลูกหูลูกตาเขียวหลวงพ่อโอ้สวยสวยสวยสวยนะหลวงพ่อท่านเมตตานะครับนี่คือภาพของนะครับมหากฐินชาวสวรรค์ที่จะเกิดขึ้นนะวันศุกร์ที่30ตุลาคมพระอาจารย์ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรพี่ๆทุกคนนะก็นี้รอเจ้าของบุญมาแล้วก็กันแผ่นดินถมดินไปเรื่อยเวียนไปทักษิณไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่เจ้าของบุญมาเราก็จะได้มาจารึกชื่อลงที่เสาเข็มของพวกเรานี้นะตอกลงเป็นฐานปฏิฐานองค์พระเจดีย์ไว้ให้มนุษย์และเทวดาได้กราบได้ไหว้นะครับวันนี้พระอาจารย์หลวงพ่อก็เมตตาให้แผ่นดินนี้ท่านให้ชื่อว่า

ธุสาธุสาธุปลื้มไหมครับโอ้พระอาจารย์ก็เห็นเนาะนักสร้างบารมีของแต่ละจังหวัดเห็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเกิดขึ้นโดยดำริของพระคุณหลวงพ่อได้เห็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายโดยเฉพาะโยมพี่ไพศาลทวีชัยถาวรโยมพี่สวนีหิรัญยสิริคณะห้างทองทวีชัย5ทุกสาขาแล้วก็พวกเราทุกคนที่เป็นต้นบุญแต่ละที่ก็น่าชื่นใจวันนี้เป็นวันที่สว่างของธุดงค์คาถานครสวรรค์จะบังเกิดมีองค์พระเจดีย์เกิดขึ้นพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนผู้บุญทุกคนทุกท่านนะวันนี้ท้ายที่สุดนี้ภารกิจสร้างคนดีณธุดงค์คาถานครสวรรค์และลูกๆทุกศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกทุกรูปทุกคนทุกท่านทางอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่ต่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีเพราะว่าเวลาในโลกนี้มีจำกัดความตายไม่มีนิมิตหมายไม่รู้วันเวลาตายแต่ทุกคนต้องตายก่อนตายเราจะเก็บบุญเก็บบารมี

ตัวเราไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันนี้พระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปประธานสงฆ์ทุดงคสถานนครสวรรค์ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดนครสวรรค์ขอบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงขอบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์จงส่งผลดลบันดาลให้ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกทุกคนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณธนาสารบริวารสมบัติคิดปรารถนาอะไรที่ดีงามขอให้ทรงความปรารถนาให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทอญเจริญพร

พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัดทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญ

ขบวนอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายพระป่าธรรมชัยคือพระป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

สายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์ลำไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห้วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัฏถังสัสสามิตังปังสุปุระเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร

ครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าโอกาสทองของการทำความดีเป็นของทุกคนเพราะเราได้อัตภาพของกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุดโลกมนุษย์นี้เหมือนกับศูนย์กลางการสร้างบุญและบาปหลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆก็เพราะต้องการให้ทุกท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้นกับตัวเองได้มากเพียงใดนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศลก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการสัมมาเนนทรงพระปาติโมกปีที่4เพื่อส่งเสริมให้สัมมาเนนเกิดกำลังใจในการท่องจำพระปาติโมกและบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณ อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมสถานที่ให้สัมมาเนนผู้ทรงจำพระปาติโมกได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนทรงพระปาติโมกปีที่4เดินทางมาทรงพระปาติโมกเพื่อรับทุนการศึกษาอันจะก่อให้เกิดกำลังใจแก่สัมมาเนนผู้มีความเพียรให้สามารถทรงพระปาติโมกได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกได้ในอนาคตทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อวัดและคณะสงฆ์ในภายภาคหน้านอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะสำหรับในปีนี้มีสัมมาเนนเข้าร่วมโครงการจำนวน9รูปจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีจันทบุรีและนครศรีธรรมราชโดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระผู้เชี่ยวชาญพระวินัยเมตตาเป็นคณะกรรมการตรวจทานในทุกๆวันซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิรปัญญาภรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นพระอาจารย์ผู้ตรวจทานให้กับสัมมาเนนจิรพัฒน์อินทรหะสัมมาเนนจากวัดชัยพฤกษ์มาราพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้รูปอื่นๆเมตตาร่วมตรวจทานการทรงพระปาติโมกในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระปาติโมกนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาการที่สัมมาเนนได้ฝึกฝนท่องจำพระปาติโมกจึงไม่เพียงแต่เป็นการรักษาพระวินัยให้คงอยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาในอนาคตเมื่อสามเณรเหล่านี้ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไปค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มาเป็นกรรมการตรวจทานปาติโมกข์ในโครงการสามเณรทรงปาติโมกข์ของวัดพระธรรมกายซึ่งท่านก็ได้จัดมาเป็นปีที่4แล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการให้กำลังใจแก่สามเณรถึงว่าสัมเนนจะไม่ได้สวดพระปาติโมกในสังฆกรรมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการให้กำลังใจก่อนที่จะบวชเป็นพระเราได้ท่องปาติโมกได้สวดได้ทวนเอาไว้

0: เพื่อว่าจะได้รู้ในอักขระและพยัญชนะที่ถูกต้องได้ฝึกเอาไว้เพราะว่าปาติโมกข์นั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุแต่ว่าสามเณรเราท่องไว้ก็ดีถือว่าเราได้ฝึกเอาไว้ก่อนที่เราจะได้เป็นพระเมื่อถึงเวลาได้เข้าเป็นพระเราก็จะได้ใช้งานได้เลยในปาติโมกข์นี่ก็มีอยู่หลายประการนะเช่นว่าโอวาทปาติโมกข์นะที่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างเดียวก็คือปาติโมกข์สามประการนั่นแหละโอวาทปาติโมกข์อันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงพระองค์เดียวหลังจากกึ่งพุทธกาลมาแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงปาติโมกข์แล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์มาแสดงปาติโมกข์มาสวดปาติโมกข์เรียกว่าอานาปาติโมกข์นี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าปาติโมกข์คือศีล227ข้อของพระภิกษุเมื่อสามเณรได้ศึกษาเอาไว้ถือว่าจะเป็นผู้มีบุญมีอานิสงส์ฉะนั้นญาติโยมที่ได้มาอุปถัมภ์มาค้ำจุนหรือว่ามาถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยให้กำลังใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าสามเณรนี้ก็คือเหล่ากอของสมณะผู้ที่จะเป็นภิกษุในภายต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงนะเพราะว่าน้อยคนนักที่จะท่องได้ที่จะมีความใส่ใจ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่ทุรงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระประพจน์โชติโกประธานสงฆ์ทุดงคสถานพัฒนานิคมได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรวันเฉลิมประกอบโชคนำชัยประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ว่าบุคคลผู้หาได้ยากสองจำพวกในโลกได้แก่ 1. บุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อนหรือผู้เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือมีความเมตตาแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนบุคคลผู้จิตเมตตาสูงเป็นฝ่ายเริ่มก้าวออกมาให้ผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือผู้อื่นล่วงหน้าก่อนที่ผู้อื่นจะร้องขอหรือทำดีด้วยนั่นคือบิดามารดาซึ่งถือเป็นบุพการีสูงสุดของลูกครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในยามลำบากโดยไม่มีพันธะผูกพัน 2. กตัญญูกตเวทีคือผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนอุปการะนั้นกล่าวคือบุคคลผู้ไม่ลืมคุณคนเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรืออุปการะจากใครแล้วรู้สึกสำนึกในบุญคุณนั้นอยู่เสมอและหาทางตอบแทนความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถนั่นคือลูกที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าสิทธิ์ที่เคารพและช่วยเหลือครูบาอาจารย์บุคคลที่ตอบแทนผู้มีพระคุณเมื่อตนเองมีกำลังพอเหตุที่หาได้ยากในโลกเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะคิดถึงตนเองก่อนการจะเป็นผู้ให้ก่อนโดยไม่หวังผลจึงต้องอาศัยเมตตาที่ยิ่งใหญ่และการเป็นผู้ไม่ลืมคุณและพร้อมตอบแทนก็ต้องอาศัยความกตัญญูที่มั่นคงในจิตใจนั่นเองจากนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติประกอบด้วยก การขอขมาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และบิดามารดาทั้งยังได้ให้ลูกๆนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่เพื่อแสดงออกถึงความรักต่อลูกที่มีต่อคุณแม่ทุกท่านซึ่งสร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมค่ะหรือ V-Star Challenge ภาคเหนือปีที่18ค่ะระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรม V-Star Challenge ภาคเหนือภายใต้หลักสูตรการสร้างทีมงานส่งเสริมศิลธรรมในสถานศึกษาโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดี V-Star จำนวน72คนจากจังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยลำปาง

่างและเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์โดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้านความเป็นอยู่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆได้ทำความรู้จักเพื่อนๆจากต่างโรงเรียนก่อนที่จะได้เข้าฐานกิจกรรม Walk Rally ค่ะส่วนในภาคค่ำน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

สัยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตซึ่งในแต่ละฐานกิจกรรมน้องๆไม่ได้เพียงแค่รับฟังทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความสนุกสนานได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเข้าใจถึงคุณค่าของการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะส่วนในวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้สั่งสมบุญด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะในหัวข้อพระคุณพ่อแม่จากนั้นเป็นพิธีปิดค่ายและพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่าย V Star Challenge ค่ะไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้นแต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความสุขสนุกสนานและเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีโดยทางชมรมพุทธศาสากลมุ่งหวังว่าพลังของผู้นำเยาวชนต้นแบบเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วภาคเหนือให้เติบโตอย่างมั่นคงสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะ

ได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียโดยเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกว่า200ท่านโดยทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันอย่างสงบเสงี่ยมสง่างาม

กันตาลุพุทธวิหารเมืองนาปูพระอาจารย์ธรรมชโยติพระมหาเถระพรรษา37วัดมหาปัญญาพุทธวิหารเมืองนาปูพระอาจารย์ศิลวังสะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมนาปูเจ้าอาวาสวัดโพธิมรรคโคพร้อมกันนี้พระกิตติพงษ์เหมวังโสยังได้เทศสอนธรรมะและนำปฏิบัติธรรมแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดโพธิมรรคโคด้วยค่ะนอกจากนี้ทางวัดพุทธสันติวันธรรมชัยและพุทธสภาแห่งประเทศอินเดียยังได้จัดงาน Press Conference เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนประเทศอินเดียได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญดังกล่าวในการนี้พระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จาก5สำนักเกี่ยวกับการจำพรรษาของพระนานาชาติ9รูป4ประเทศได้แก่ไทยอินเดียเนปาลและเมียนมาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เป็นต้นบุญต้นแบบของสาธุชนในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ยังได้แจ้งข่าวงานบุญให้สำนักข่าวนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไปอาทิโครงการวัดและบ้านกัลยาณมิตรโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้ว500ท่านพิธีแห่อัญเชิญองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยงานทอดกฐินสามัคคีโครงการถวายกฐินวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโยและโครงการเวอร์เป็กเป็นต้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่กัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายภัตตาหารประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเคนเงาสีวัดกัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวารวงศ์และกัลยาณมิตรวิตตอเรียแวงพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทองสายพารากัลยาณมิตรสตีฟและกัลยาณมิตรปาริชาติเพนนีพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนงนุชภูสวรรค์และกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเงียมกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรชนิดาชาวงศ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส3วัดได้แก่พระมหาประภาสปภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลพระมหาดร.สมบัติอินทปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนและพระมหาบุญส่งปรมชโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกเป็นประธานปิดแผ่นทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลเป็นปฐมฤกษ์ค่ะก่อนที่คณะประธานเอกและประธานรองจะได้ปิดแผ่นทองเป็นลำดับถัดไปจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลโดยประธานเอกได้แก่ครอบครัวลีพัฒนพันธ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออเรกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายซานดิเอโกรวม13รูปรวมทั้งญาติโยมต่างตั้งใจมาร่วมสร้างทานบารมีอย่างเต็มที่

ด้วยความปลาบปลื้มปิติที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและปิติเบิกบานในบุญค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรวัดโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายต้นไม้โดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรปารมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิจระวีธนะหิรันโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้อย่างเข้มแข็งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องความสำคัญของการทำสมาธิโดยอธิบายว่าความฉลาดไม่ได้มีเพียงด้านสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นซึ่งหลักสำคัญของการทำสมาธิคือการฝึกใจให้สงบมีสมาธิและรู้จักตนเองจิตที่สงบเปรียบเสมือนน้ำใสในสระเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแต่ถ้าจิตใจขุ่นมัวหรือฟุ้งซ่านเราก็จะมองปัญหาและความจริงได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่ขัดขวางการทำสมาธิคือนิวรณ์5ได้แก่ความอยากหรือความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆความโกรธหรือไม่พอใจความง่วงและเฉื่อยชาความฟุ้งซ่านหรือกังวลและความสงสัยวิธีแก้ไขคือเลือกสถานที่สงบฝึกความเมตตาปรับท่านั่งหรือเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อรู้สึกง่วงใช้คำบริกรรมช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและสอบถามผู้มีประสบการณ์เมื่อเกิดความสงสัยดังนั้นการทำสมาธิจึงไม่ใช่เพียงการนั่งให้ใจสงบแต่เป็นการฝึกตนเองให้มีสติรู้จักตนเองและนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณค่ามากขึ้นและจากการเข้าร่วมฝึกสมาธิในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสามารถสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคน
หาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตซึ่งการฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดลำพูนอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง5อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง1อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowbutterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าวัฏฐเตโสอักขันติโกความโกรธเกิดจากความไม่อดทนสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

รัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญ

ทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงเรือมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้ากล้องเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดงกลางพระบรมพุทธเจ้าครั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ครั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยรวมเพียงกัน

อามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิหันทมัยยังพุทธัสสะภะคะวันโตอุปมาภันคะนะมะกะเรังกะโร

ตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

เราทุกท่านผู้มีจิตใจเลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องเรือมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือเรือเดชอรคุณพระมงคลเทพบุญดีผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ผู้ประมาณด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีเรื่องคุณต่อโลกแลต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ว่าดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำนั้นย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้าม่างกว่าผลมาพร้าวในจุบุติวิบรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏมุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลในบุคคลสัตว์สิ่งของด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุคโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันต์หมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นสุคโตลงกับวิถีรุนแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรุนแจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโปุริสสธรรมสารถิ

เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอย่างรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วชั่วด้วยกายวาจาชั่วด้วยใจแล้วจะไปสู่บายทุกขติวินิบัตินรกเป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอย่างรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความดีฝึกอย่างละมุละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์มรรคพรหมเป็นต้นอย่างรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและละมุละม่อมชี้ให้เห็นว่าถ้าทำชั่วก็จะต้องไปอบายภูมิทั้งสี่เป็นนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าทำความดีด้วยกายวาจาใจแล้วจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์พรหมเป็นต้นยังรู้ว่าบุคคลนี้ ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกศรัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้รุ่งแผ่ไข่พระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างไรเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสเมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณสังกัสสนครท้าวสังกัดเนรมิตบันไดสามชนิดคือบันไดแก้วสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเทวดาเชิงบันไดพาดอยู่ที่สังกัสสนครหัวบันไดพาดอยู่ที่เขาพระสุเมนพบดาวดึงทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นแผ่ชัพพรณสีมีพรณะหกใบตลอดมือโลกธาตุแสดงยมกปฏิหารและเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายยภูมิทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายยภูมิทั้งสี่เห็นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นกันหมดเห็นกันอย่างจัดจะเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งผู้ที่ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในพื้นที่576กิโลเมตรพอได้เห็นพุทธสิริของพระพุทธเจ้าเห็นฉัพพรณสีมีพรรณะหกเห็นอนุปัญญชนะเห็นอนุภาพอันไม่มีประมาณแม้แต่มดก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอคินทรนคราชที่แม่น้ำโขงก็ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าประดำการบูชาด้วยดวงประทีปของพญานาคซึ่งมนุษย์เรียกว่าบั้งไฟแม้ทุกวันนี้เขาก็ยังกระทำการบูชาอยู่ในทุกๆปีทุกๆปีจะจำได้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จำภาพนั้นไม่ลืมในวันนั้นนึกถึงวันนั้นทีไรแล้วก็ปลื้มกระทำการบูชาพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณไม่สิ้นสุดในเวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้น

ให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระเวทีอังกาลกาลเถระครั้งนั้นขันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปิยทัสสีผู้สูงสุดกนรชนคนดีทั้งหลายนิพพานแล้วเขาได้มีจิตที่เลื่อมใสมีใจสมนัตได้กระทำแท่นบูชาอันสำเร็จแล้วด้วยแก้วมณีและได้ทำการฉลองอย่างมโหฬารคือยิ่งใหญ่ทำการฉลองอย่างยิ่งใหญ่แล้วได้ทำการละหน้าที่นั้นด้วยบุญนั้นไม่ว่าเขาจะเข้าถึงกำเนิดใดๆไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ในกำเนิดนั้นๆเทวดาทั้งหลายย่อมส่งดวงแก้วไว้ในอากาศนี่เป็นผลแห่งบุญกรรมในกัปที่1600แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์32ครั้งมีพระนามว่ามณิปะพามีกำลังมากชาติสุดท้ายได้รูปมรรคผลนิพพานเริ่มด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดฤดูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้ร้อมใจกระชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานวันเกลือนอเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลนั้นเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวานบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มรดนาอุบาลิกาจันทร์คนนกอยู่พระมหาโสภณสุปโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันจรุณธรรมโมพระสุรพงษ์ธรรมวังโสพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวันทีวรสิทธิ์ปรียาพรปรุมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกร่วมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกุลจักรวาลตลอดอันนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤษสองวัชรศรีโลดสุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือมัจจกรวันธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดิขินกมิสุริพรชายาสุจราตแลงครอบครัวโตกะเรนเยเศษมิสุริยาสุริสาสารธนันจึงรุ่งเรืองขินเกรมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรมารีพนมชัยนิตยามานีงการกาญจนสุภาพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคเกรมิกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พันธนันธนาวิสุทธิ์กิมิตสุจัญญาวรุษบริษัทพิทาราภิรัตกิมิตวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกิมิตบดุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกิมิตสุวรรณสุภัตราสุรชัยตันตินีรามัย

กมิตรนวลนิตแตงเจริญสุขกมิตรสุรีพรโภมณีกมิตรสุนทรสายันบุญเครื่องศรีดมพงศ์กมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

กินเอด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณและมงคลเทพมุนีพระผู้ปราโมทนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์หานมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวยรู้แจ้งแทนตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงเริ่มด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะมีดวงปัญญาสว่างสวยบาปกรรมอันใดที่ผิดพลาดกระทำไปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจเริ่มทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจได้สมบัติอจินไตยท่านใช้ในปัจจุบันวันคืนล่วงไป

0: กายวาจาใจ
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: มากมายเพียงนั้น
0: วันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ยมากมายเพียงนั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได
0: ้
1: สร้างบารม
0: ี
1: ได้มากมายเพ
0: ีย
1: งนั
0: ้
1: น
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัสรัง สี
1: ให
0: ้
1: ได
0: ้
1: ไปด
0: ุ
1: ส
0: ิ
1: ต
0: บุ
1: ร
0: ี
1: วงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: ผ
0: ู
1: ้
0: ม
1: ุ
0: ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ
0: ้
1: า
0: ทุกพระอง
1: ค์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของ
0: พระผู้ปราม
1: า
0: ณ
1: จ
0: งทุกประการเถิด
1: นิ
0: พพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ไว้ปรันเถิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบ พระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสถิตเหลือแรงให้ก็ถึงเรือนธรรมกายโดยเรือนบรรณมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีตามบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวตามบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุสปริยางสง่างามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควันตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนม

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า
1: คุณที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทิน
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
0: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
0: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป

0: เป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

เราต้องละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาละอย่างไรเราต้องเดินในช่องทางของศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนี้เองใจต้องหยุดทีเดียวถึงจะละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาได้เริ่มต้นต้องหยุดเฉียวพอหยุดกึกเข้าก็ได้การทีเดียวพอหยุดกึกเข้ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับหมดถ้าว่าไม่หยุดแล้วก็เป็นไม่ได้การทีเดียวไปไม่รอดไม่พ้นทีเดียวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตรสดจันทสโรพระผู้ปราบมา

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งนาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

0: สว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดช

คุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษ

0: ขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสบายดีมีความสุขสาธุต้องยืนยันด้วยหลักฐานของความสบายดีและมีความสุขซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ถามตลอดยิ้มกันหรือยังครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับใครยิ้มขอให้สาธุขอหลักฐานด้วย072โอ้โหทั่วโลกเลยนะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่ส่งเข้ามานั่งตรงเนี้ยก็รู้ว่ายิ้มนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าคิดถึงและนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าเราก็ส่งใจนะไปหาคุณครูไม่ใหญ่นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569แล้วก็เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ธรณีสงฆ์พื้นที่ธรณีสงฆ์ก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสถานที่รองรับในบุญกิริยาวัตถุสิบประการนะหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าสัปปายะไหมสัปปายะประกอบด้วย4อย่างสถานที่บุคคลอาหารแล้วก็ธรรมะ4อย่างที่มาคือต้องมีที่ก่อนนะดังนั้นเนี่ย

0: เรื่องของที่สำคัญมากๆนะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะมาฝากกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกหนึ่งเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องราวการให้ธรรมะในอดีตของคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งโอ้น่าสนใจมากๆเลยดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะไปรับชมรับฟังนะโอวาทในอดีตอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ

0: สมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สา
0: ธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะจ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที
1: ่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุ
0: ญไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมาย
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: ายัง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
1: คร
0: ับเรียกว่าคาถา
1: สวัสดี
0: จ้ะ
1: 072ให้ๆไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แหละนะจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ

0: วันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะไหนใครนั่งสมาธิแล้วมีประสบการณ์ภายในบ้างจ๊ะเราก็อย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์นะจ๊ะคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องชื่นบานตลอดให้เราเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์นะจ๊ะเช่นแม้นั่งแล้วจะมีแต่ความมืดหรือไม่มีอะไรใหม่ๆให้ดูเลยก็ตามสิ่งที่เราต้องทำคือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเราคำนี้พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสมณะหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ใช่การหยุดเคลื่อนไหวกายภายนอกนะจ๊ะให้เรานั่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรนั่งอย่างนี้ไปก่อนนี่นะจนกว่าจะมีปีติสุขเกิดขึ้นจากการนั่งตราบใดที่เราทำอย่างถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วเราก็อย่าไปทุกข์ใจในกรณีใจมันฟุ้งบ้างหรือมีความมืดมาบ้างหรือไม่เห็นภาพใดๆบ้างให้เราเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะวัตถุประสงค์หลังการนั่งคือต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนั้นก็อย่าไปกังวลอย่าไปกำนึงถึงความมืดหรือความสว่างมืดก็ช่างมันไม่ทุกข์ใจนะจ๊ะสว่างก็ไม่ลิงโลดใจทำใจให้ใสใสเป็นกลางกลางนะจ๊ะไม่ต้องยินดียินร้ายในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะมืดหรือสว่างจะมีภาพไปดูหรือไม่มีให้ดูก็ตามเป้าของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งสำหรับประการอะไรที่จะเกิดขึ้นในถือว่าเป็นผลปล่อยได้เช่นความโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายภายในองค์พระภายในเป็นต้นนะจ๊ะถ้าเราทำใจเป็นกลางได้เดี๋ยวภาพตัวนี้มันจะชัดขึ้นมาเองจะใสแล้วเราจะนั่งอย่างมีความสุขเลยซึ่งความสุขจะเกิดขึ้นก็รู้จะเป็นผลพวงจะเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกใจให้หยุดนิ่งเป้าของเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งนะจ๊ะเรามาฝึกตรงนี้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเพราะเรากำลังจะฝึกใจให
1: ้หยุดนิ่ง
0: เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกใจหยุดนิ่งมันยาวนานข้ามชาติมาเลยดังนั้นต้องประคองใจให้หยุดนิ่งให้อยู่ในตัวอย่าไปเพ่งอย่าไปลุ้นให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสๆให้มีสติกับสบาย

ไปอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะพอเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ให้เหมือนสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนี่นะจ๊ะให้สังเกตตอนที่เราเลิกเราออกจากสมาธิไปแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปทุกข์ใจที่เห็นใครนั่งดีกว่าเรานะไม่เกี่ยวกับเราแล้วอย่าไปเลื่อนลอดใจถ้ารู้สึกเรานั่งดีกว่าให้รักษาใจเป็นกลางอย่าเสียสมดุลของใจนี่จ๊ะส่วนใครที่อดีตเคยมีประสบการณ์ที่ดีเช่นเห็นดวงเห็นองค์พระแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่เห็นเหมือนเดิมก็อย่าไปติดใจอารมณ์เก่าอย่าไปเสียดายอารมณ์เก่าหรือประสบการณ์เก่าเพราะจริงๆแล้วองค์พระท่านก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ในตัวของเราที่เดิมเพียงเราไม่เห็นได้ไงนั่นเองเพราะใจยังไม่หยุดที่มันหยุดเพราะเราไม่ได้เอาใจมาอยู่ในตัวเราเอาใจปล่อยให้กระเด็นกระดอนไปเรื่อยเราจะต้องเป็นมิตรกับทุกความคิด

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสามคำของคุณยายอาจารย์เปลี่ยนทั้งชีวิตเลย
1: โอซ่า
0: เดี๋ยวเราจะได้มาศึกษาว่าสามคำของคุณยายอาจารย์นั้นคืออะไรบ้างนี่เนาะแต่ตอนนี้ฟังตรงนี้ก่อนนักบุญขุนเขาจะ

0: กราบเคารพหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างยิ่งครับครับผมพระธรรมธรสายวิทยาธรเหรอ
1: เป็นพระครับเป็นพระ
0: เอาพระธรรมธรฌานจิตยานยุตโตไหนจ๊ะองค์นี้เนาะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางเนี่ยแล้วประธานเสริมปฏิบัติธรรมลำปางเขากราบรายงานเนาะนี่โอ้โหมีความเชี่ยวชาญทางจิตจึงเรียกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับ

0: อาจินสาธุเจ้าโอ้โห63เนาะบวชแล้ว30แล้วพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาคนละเรื่องเลย
1: คนละจิตเลยครับคนละจิตเลยครับ
0: หืม
1: ลาดยาโม
0: คนโคราช
1: โคราชบ้าน
0: ราชาโคโอ้อ๋โคราชบ้านเองนี่นะไหนไหนอ๋อนี่ตามตัวในครอบครัวนี่จ้ะชาวบ้านธรรมดาไม่มีเรื่องราวหวือหวาไม่มีต้นทุนชีวิตที่เหนือกว่าใครแต่มีเรื่องที่ผมจำได้ไม่เคยลืมคือเรื่องของโยมแม่ผมเป็นคนหาปลาเก่งมากครับโอ้โหประวานอยู่ไหนก็เห็นหมดเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าเน
1: า
0: ะไม่ว่าปลาจะซ่อนอยู่ใต้คอหญ้าลิ้นตะลิ่งหรือหลบอยู่ที่ไหนท่านหาเจอทุกครั้งเลย
1: โอ
0: ้โหงี้ปลาก็หยองเลยปลากลัวเลยเนาะแล้วลูกจ๋าก็เฝ้ารอวันที่แม่กลับบ้านพร้อมปลาหลายตัวเพราะนั่นหมายถึงเมื่ออาหารที่อร่อยที่สุดของครอบครัวแต่ผมกลับไม่เหมือนแม่ไม่ว่าจะลงเบ็ดทอดแหนหรือหาปลากี่ครั้ง
1: ไม่เคยได้ทั้งตัว
0: ไม่เคยได้ปลาสักตัวจึงเคยน้อยใจตัวเองอยู่บ่อยทำไมเราไม่มีโชคเหมือนแม่เนี่ยปลาไม่เคยเข้ามาในเบ็ดในแห่เอาในสัญญานักบวชเนี่ยนี
1: ่ที่มี
0: ทำบาปไม่คืนแต่นี่มาเส้นทางพระเน
1: ี่
0: ยเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากผมได้เข้าอบรมธรรมทานญาติวัดพระธรรมกายและเริ่มเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมวันหนึ่งผมกลับบ้านเห็นโยมแม่ขังปลาไว้เพื่อเตรียมทำอาหารคือท่านก็ต้องดูแลทั้งบ้านนะก็เตรียมไว้ผมจึงไปชวนแม่เดี๋ยวเรามาสร้างบุญใหญ่กันอะไรเหรอสันนิษฐานสันนิษฐานนะ
1: ไปปล่อยปลา
0: ไปปล่อยปลาถูกต้องจ้ะเราคิดเพียงว่าหากช่วยชีวิตปลาได้ก็เหมือนได้ช่วยปิดนรกให้แม่
1: ปิดนรกให้แม
0: ่วันนั้นเองผมก็เข้าใจว่าคนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่จับปลาเก่งอันนี้ความคิดของท่านนะ
1: ใช่ครับผม
0: แต่คือคนที่ทำบาปไม่ขึ้นต่างหากเพราะผมหันกลับไปมองอดีตความรู้สึกน้อยใจในวัยเด็กกลับหายไปหมดเหลือเป็นความรู้สึกขอบคุณเพราะสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความโชคร้ายกลับกลายเป็นความโชคดีสุดของชีวิตปลาไม่เคยร่วมมือเลย
1: ไม่โชคร้าย
0: ไม่เน
1: า
0: ะ
1: จับปลาไม่ได้
0: จับไม่ได้เนาะแสดงว่าเหยื่อนั้นไม่อร่อยโอ้โหพอปลามาเมินแล้วว่าครับก่อนจะได้รู้จักวัดพระธรรมกายผมก็เหมือนเด็กบ้านเฮาทั่วไปเติบโตมากับงานวัดเติบโตมากับลิเกหนังกลางแปลงดนตรีและความสนุกสนานวัดในความทรงจำผมคือสถานที่ที่จัดงานประจำปีมากกว่าจะเป็นสถานที่ค้นหาความจริงของชีวิตเพราะตอนนั้นท่านยังเด็กอยู่นี่ครับแล้วผมก็เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดอยู่เสมอว่าคนเรา

มาเพื่อใช้กรรมผมก็เชื่อตามนั้นเพราะไม่เคยมีใครมาบอกเป็นอย่างอื่นแต่เรื่องในใจกับรู้สึกเสมอว่าชีวิตน่าจะมีความหมายมากกว่านั้นนี่บุญเก่าของท่านท่านมีดวงปัญญามากตอนเด็กๆผมยังเคยหลงไหลเรื่องผู้วิเศษเห็นหนังสือคาถาอาคมก็รีบซื้อมาอ่านลองท่องคาถาหายตัวหายไหมจ๊ะคาถาจะดอกกุญแจหวังว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะมีวิชาเหมือนในหนังแต่สุดท้ายตัวก็ไม่เคยหายกุญแจก็ยังเปิดไม่ได้ความฝันที่จะเป็นผู้พิเศษก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่คำถามเดินกลับยังอยู่ในใจไม่เคยหาย

0: นี่แอบอ่านนะถูกต้องจ้ะเกิดมาทำไมเนี่ยฟังเลย
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

0: จนกระทั่งปีพุทธศักราช2529ขณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ๋ออยู่เกษตรศาสตร์เหมือนกันเนี่ยไอ้ชื่อนี้คุ้นๆฮะโอ้เพื่อนชวนไปที่ชมรมพุทธศาสตร
1: ์
0: วันนั้นผมได้เห็นหนังสือของวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกก็สะดุดใจกับคำว่าธรรมกายเพียงเห็นคำนี้ใจกลับรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเปิดดูภาพภายในหนังสือก็เห็นว่าที่สะอาดเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยบุคคลนั่งสมาธิอย่างสงบผมรู้สึกทันทีว่าวัดแห่งนี้ไม่เหมือนวัดที่เคยรู้จัก
1: คร
0: ับทำไมอาจารย
1: ์วัดที่เคยรู้จักคือจัดมหรสพทุกปีเดิน
0: เออก็ไม่ทราบนะมันก็บางวัดแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ด้วยความอยากรู้ผมยังตัดสินใจตามเพื่อมันยังวัดพระธรรมกาย
1: จ้าโ
0: หแล้วเพียงก้าวแรกที่เดินเข้ามาผมก็รู้สึกเหมือนคนที่เดินทางมานานคงเมื่อยมั้งแล้วในสุดก็ได้กลับถึงบ้าน
1: อ๋อ
0: เหมือนบ้านนะทุกอย่างสะอาดสงบเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทราบว่ามีรุ่นพี่มาไล่เกษตรศาสตร์นี่เนาะ

ที่หล่อเหมือนกันผมก็ยังเกิดความศรัทธาเพราะเขาบอกว่าลูกพี่ของผมนั้นหน้าตาโอ้ฟังเพลงดีกว่า

阿拉在跟着拍景了。ลูกพิงผมหน้าตาดีและหล่อมากนอกจากหน้าตาดีรับสอบของสำเร็จในชีวิตแล้วที่สำคัญท่านยังอุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชาวโลกเป็นงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไอ้ใครเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจกับรุ่นพี่รูปนี้มากจึงตัดสินใจออกบวชเดินตามรอรุ่นพี่ก็อบรมธรรมทายาทรุ่นที่15ปีพุทธศักราช2530รุ่นนี้ผ่านบททดสอบหนักขณะที่ปากรดอยู่ดีๆก็เกิดพายุฤดูร้อนอย่างรุนแรงลมพัดกระหน่ำฝนตกไม่ลืมหูลืมตาสังกะสีปลิวว่อนเต็นพังผู้เขารับการลมต่างวิ่งหลบกันอย่างโกลาหลหลายคนตัดสินใจกลับบ้านไปเลยก็คิดว่าคงไปต่อไม่ไหวแต่ผมกลับคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเพียงแค่พายุลูกนี้ยังผ่านไม่ได้แล้วเราจะสร้างบารมีไปตลอดชีวิตได้อย่างไรผมจึงเลือกอยู่ต่อใจสู้เสียอย่าง

0: ไม่ถอยครับจะสู้ต่อไปครับ
1: สู้ต่อไปครับคือว่ามันก็เป็นการทดสอบพลังใจอย่างหนึ่งครับ
2: ยังเล็กน้อยครับไม่ยอมแพ้ครับ

0: ในห้องนี้มีใครบ้างไหมจ้าที่อยู่ในรุ่นนั้น
1: รุ่นที่15
0: ยังมีหลายองค์กันเนาะในสมัยนั้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นลานดินกว้างๆการกลางกฎก็อาศัยเพียงเสาไม้ไผ่กับเชือกศาลาส่วนใหญ่ยังมุงจากทุกเย็นจะมียุงตัวใหญ่มาคอยต้อนรับเป็นประจำแต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่มีความสุขเท่านี้มาก่อนเพราะสิ่งที่ได้รับไม่ใช่ความสะดวกสบายอาเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมจะเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีการอบรมครั้งนั้นจึงทำให้ผมมั่นใจว่าเส้นทางสายธรรมคือเส้นทางที่ผมจะฝากทั้งชีวิตไว้บริเวณจะผมไม่ได้มุ่งแสวงหาความสำเร็จทางโลกเหมือนที่เคยตั้งใจแต่ตัดสินใจกลับมาสมัครเป็นอุบาสกวัดพระธรรมกายโอ้สุดยอดฝึกตนรักษาศีลและทำงานรับใช้พุทธศาสนาผมตั้งใจทำทุกหน้าที่อย่างเต็มที่ตั้งแต่งานอบรมเยาวชนงานวิทยากรแก้วรวมถึงการร่วมบุกเบิกทุกสถานล้านนาซึ่งเป็นอุบาสกชุดแรกครับเรารู้ดีว่าทุกภารกิจล้วนเป็นโอกาสของการสร้างบารมีนี่ร่วมบุกเบิกทุกดวงสารล้านนาเคียงข้างพระภาวนาธรรมวิเทศเอ๊ะใครนะ
1: ท่านเป็นคนดอกนาใช่ไหมครับ
0: นี่

ิ่งที่ผมปลื้มสุดคือช่วงเวลาก่อนเข้าพิธีเมื่อคุณยายอาจารย์มหาลัตนวสิกาอาจารย์ขนนกยูงเมตตาตัดปล่อยผมให้ด้วยตัวท่านเองพร้อมกล่าวเพียงสามคำสั้นๆว่าว่าอย่าศึกนะไม่มีว่ายืดยาวไม่ต้องอธิบายมากมายแต่สามคำนี้กลับกล้องอยู่ในหัวผมมาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่คุณยายท่านพูดสั้นๆผมจำแม่นยำอย่างทุกวันนี้นี่หลวงพ่ออนุญาตผมสมบทพร้อมกับบาศกอีก2ท่านและสามเณรอีก22รูปครับผมครับแล้วพ่อครับครับหลังบวชผมได้รับมอบหมายให้กลับไปทำหน้าที่ที่ดงกษาลนาอยู่7ปีครับในปี2548ผมก็มารับบุญที่จังหวัดลำปางช่วงนั้นจังหวัดลำปางยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตนเองทุกสัปดาห์ต้องอาศัยวัดกระเรมิตรในพื้นที่เป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญโอ้ถือว่าท่านต้องต่อสู้มากเลยนะนี่จ้าทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งเกิดกระแสข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทำให้กรรมการวัดบางท่านเกิดความกังวลจึงขอใจให้หมู่คณะไปหาที่พักใหม่เป็นงานชั่วคราวก่อนผมและหมู่คณะจึงย้ายไปอาศัยบ้านก็เลยมีชมรมลำบางรักสมุนไพรเป็นศูนย์กลางในขณะนั้นโอ้โหก็ได้กรรมการบางท่านนะมาเชิญให้ไปอย่างนั้นแม้สถานที่จะเล็กแล้ว

0: ะดวกแต่กำลังใจทุกคนไม่เคยเล็กตามไปเลยผมเชื่อมั่นเสมอว่าตราบใดที่เรายังรักษาคนเอาไว้ได้วันหนึ่งสถานที่จะเกิดขึ้นเองนี่นี่จ้ะที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันแบบอยู่เนี่ย
1: อดีตครับ
0: อันนี้ชั่วคราวแต่ดีทุกคราว
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีชั่วเป็นคราว
1: ๆ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ดีทุกคราว
1: ดีทุกคราวคร
0: ับไม่นานหลังจากนั้นหลวงพ่อก็มีดำริจัดโครงการตักบาตรพระทั่วประเทศจังหวัดลำปางจึงเริ่มจากการตักบาตรพระ 1,000 รูปจนถึง 10,000 รูปจะจัดตักบาตรต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลยแม้แต่ปีเดียวสาธุเจ้าโอ้สุดยอดเลยผมปราบปลื้มและเคลื่อนที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการทำความฝันของพ่อเป็นจริงครับ
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้นี่จังหวัดลำปางจัดตักบาตรต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดแม้แต่ปีเดียวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรทั่วไทยครบ2ล้านรูปทั่วประเทศครับโอ้เราเห็นภาพแล้วเราจะปลื้มมากเลยนะ

0: ศจรรย์เนาะทำได้สำเร็จ
1: คร
0: ับ แต่หลวงพ่อก็มีทำเลทุกจังหวัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม
1: คร
0: ับ ผมและทีมงานจึงออกสำรวจพื้นที่จนพบที่ดินผืนหนึ่งที่สงบร่มรื่นเหมาะการปฏิบัติธรรมแต่ราคาสูงราคาสูงถึง5 ล้านนะขณะที่ผมไปดูวันนั้นผมไม่มีแม้แต่บาทเดียวแต่ดูวิธีท่านมองนะแต่แทนที่จะมองว่าไม่มีท่านก็คิดจะมองไปใหม่ไม่มีก็มันไม่มีอ่ะไม่ต้องไปมองก็รู้อยู่แล้วผมกลับนึกถึงคุณยายท่านเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายด้วยเงินเพียง 3,200 บาทผมนี่ชวนกันไปทำบุญก้อนแรกจำนวน 3,200 บาทเพื่อเปิดบัญชีซื้อที่ดิน
1: ก็สาธ
0: ุหลายคนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมเชื่อเสมอว่าบุญก้อนแรกสำคัญที่สุดเมื่อใจเริ่มแล้วบุญก็จะค่อยๆขยายตัวเอง
1: สาธุ
0: ด้วยแรงศรัทธากัลยาณมิตรและกำลังใจจากต้นสมบัติจากพระที่หลวงพ่อเมตตามอบไปในส่วนที่ดินวันนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิตะวันตามได้สำเร็จครับนี่จ้ะงานทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2554ครับนี่ผู้มีบุญมารวมกันนี่นะจ๊ะร่วมบุญกันนี่จ้ะวันแรกที่เขาใช้พื้นที่ไม่มีศาลาไม่มีโรงครัวไม่มีที่พักมีแต่เพียงโรงนาเก่าๆและเต็นท์ไม่กี่หลังทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนจากศูนย์แต่ทุกคนกลับเต็มไปด้วยความสุขเพราะรู้ว่าเราไม่ได้กำลังสร้างเพียงอาคารแต่กำลังสร้างแผ่นดินธรรมนี่โอ้โหช่วงนั้นมีธรรมทายาและกำลังพลทหารฐานทั้งหลายนะ
1: คร
0: ับ โลกองค์ชายของช่วงกันสร้างที่สุดมนต์ชั่วคราวนี่ใช่ครจากโรงนาเก่าๆก็ได้รับการเนรมิตเป็นโรงบุญพระเจ้าเป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมครับ

0: ศจรรย์เนาะ
1: คร
0: ับ ด้วยหัวใจ
1: คร
0: ับ ผมยอดนักสร้างบารมีไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนี่จ้ะ
1: คร
0: ับเพราะท่านคิดเสมอว่าเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้อง
1: สร้างบารมี

ระหว่างก่อสร้างผมเห็นรถบรรทุกดินวิ่งเข้ามานับพันเที่ยวทุกเที่ยวคือค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่านี่ไม่ใช่การถมดินแต่กำลังถมทองเพราะในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่ผู้คนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้ฝึกสมาธิได้บวชได้สร้างคนดีและได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตกฐินปีแรกของศูนย์ไม่มีประธานกฐินแม้แต่คนเดียวผมยังชวนเด็กดีวิสาจาก3โรงเรียนมาร่วมเป็นเจ้าภาพปรากฏได้ประจัยเพียงพอสร้างศาลาอบรมหลังแรกโอ้ถือว่าอัศจรรย์มากนะจ๊ะผมจึงอดยิ้มไม่ได้และพูดกับตัวเองว่านี่แหละครบเด็กสร้างวัดของจริงงานกฐินพิแรงศูนย์ยังไม่มีประธานกฐินเด็กดีวิสาจากหลายโรงเรียนจึงรวมพลังประธานกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมโอ้สุดยอดแล้วพอครับผมสร้างศูนย์ไปใช้งานศูนย์ไปทั้งที่หลายส่วนยังไม่แล้วเสร็จพอผมคิดว่าหากร้อยทุกอย่างพร้อมคงไม่ทันใจหลวงพ่อใช่จ้ะและจะเสียโอกาสในการสร้างพระแท้สร้างคนดีครับถูกต้องจ้ะบกบกสร้างศูนย์ควบคู่ไปการใช้งานจริงนี่จัดโครงการบวชงานกิจกรรมงานบุญต่างๆอย่างต่อเนื่องนี่จ้ะถือเป็นศูนย์กลางการขยายงานเผยแผ่พุทธศาสนาจัดโครงการอบรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับยังไงทำไปใช้ไป

ถ้าสร้างศูนย์ได้ผมเข้าใจหลวงพ่อมากขึ้นทุกความสำเร็จล้นแลกมาด้วยความอดทนและทุกครั้งที่เหนื่อยผมก็จะนึกถึงว่าหลวงพ่อว่าโลกเลือกผมมาทำหน้าที่นี้จึงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดว่าเพียงประโยคเดียวทำให้ผมมีกำลังใจลุกขึ้นเดินต่อได้ทุกครั้งครับจนกระทั่งสามารถสร้างแผ่นดินทำลำปางได้

0: ธุสาธุสาธุโอ้โหสุดยอดเนาะหลวงพ่อครับผมตั้งใจว่าจะใช้ทุกลมหายใจสร้างศูนย์แห่งนี้ให้เป็นลิตเติ้ลวัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุตามความตั้งใจหลวงพ่อเป็นสถานที่อบรมต้นอบรมคนและขยายวิชาธรรมกาย
1: ส
0: าธุจ้ะเพื่อให้คนได้รู้ว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาแล้วตายฟรีวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการได้ใช้ทั้งชีวิตเดินตามหลวงพ่อครับ
1: สา
0: ธุเจ้าโอ้โหหวานอย่างนี้ผมจะขอติดตามหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งทางครับหลวงพ่อครับรักหลวงพ่อล้นใจครับ

สาธุรักหลวงพ่อกอไก่ล้านตัวรักหลวงพ่อยกมืออาสาธุถ้าเราเริ่มใส่ศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติการบูชาใดเนี่ยไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาการบูชาใดก็แล้วแต่ไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาคือพระสัมมาเจ้าท่านสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเป็นสุดยอดของการบูชาทั้งปวงเลยเพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่

าน้อมนำคำสอนก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติมาใช้จริงมันจะเกิดผลจริงครับเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับเวลาและเป็นเอหิปัสสิโกรับรู้ได้เฉพาะตนดังนั้นที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัตินี่ก็คือนำคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัติให้เห็นผลจริงจะเป็นการเลื่อมใสศรัทธาและการบูชาที่ดีมากๆนี้จะพิสูจน์ได้ยังไงก็พิสูจน์จากการกระทำนะจะปฏิบัติตามคำสอนได้ก็ต้องมาฟังคำสอนก่อนและแน่นอนว่าเป็นที่ประจักษ์มากนะมาฟังคำสอนคุณครูไม่ใหญ่นานหลายปีนะเป็น10ปีจนท่านยกให้เป็นนักเรียนดีเด่นจึงถูกโอกาสนี้นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่22สิงหาคมก็อยากจะบอกรักหลวงพ่อดังๆแบบกอไก่ล้านตัวนะเพื่อเป็นการให้กำลังใจท่านนะคือท่านก็ไม่ได้พูดกับใครเนาะนะมาพูดอยู่กับคนเดียวบอกเป็นนักเรียนดีเด่นนะที่มาทั้งฟังคำสอนนะแล้วก็นำคำสอนไปปฏิบัติไปเผยแผ่ด้วยนะให้กับบริษัทบริวารดังนั้นก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจ้า

ธุสร้างบุญตลอดเวลาให้สมเกิดมาชาตินี้ชาตินี้ไม่นานนะรอบนี้ก็ไม่ค่อยนานนะอายุเฉลี่ยเนี่ย75ใครเกินกว่านั้นแสดงว่าสั่งสมบุญบารมีมามากดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทำความเข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะยิ่งผ่านการบรรยายจากคุณครูไม่ใหญ่มันเป็นเวลาประวัติศาสตร์มันเป็นเวลาที่ท่านนะรวบรวมพวกเราเพื่อมาสร้างบารมีและนั่นเราต้องฟังคำสอนท่านเราถึงจะไปกับท่านได้แล้วท่านก็จะมีคำถามถามทุกวันว่าเธอจะไปกับเขาหรือว่าเธอจะไปกับฉันนะถ้าเธอไปกับฉันฉันพาเธอพบความสุขถ้าเธอไปกับเขาฉันก็คงจะพบความเศร้าเพราะกว่าที่จะพาพวกเธอลงมาสร้างบารมีได้เนี่ยรวมถึงอาตมาภาพด้วยนะแล้วท่านจะเอากลับไปด้วยนะดังนั้นมาเราก็ต้องกลับด้วยกันก็ต้องฟังคำสอนถ้อยคำของท่านทุกคำโอ้โหขนาดว่าช่วงโมมินอาตมาภาพในรอบนี้รอบที่99ของกับการเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่นะยังไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้เหมือนกับท่านแม้แต่เสี้ยวเดียว

ท่านเป็นบุคคลของต้นแบบของการเผยแผ่ธรรมะที่ดีมากถ้าใครย้อนไปฟังโอวาทเก่าๆของท่านนะการเรียบเรียงคำพูดของท่านเนี่ยมันเป็นไปด้วยศิลปะนะศิลปะที่ยกใจนะวาสิกาท่านหนึ่งบอกโอ้เคสนะในพุทธันดรที่แล้วเนี่ยเป็นภรรยาทหารคิดจะฆ่าตัวตุยนะแต่ไม่ดีไม่สำเร็จนะแต่ท่านพูดยกใจจนกระทั่งมีกำลังใจในการสร้างบารมีได้พลิกเลยนะตอนนี้ก็ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันมากๆดังนั้นใครก็ตามได้มีโอกาสฟังคำสอนท่านเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่ามันคือถ้อยคำที่ออกมาจากศูนย์กลางกายของท่านและเชื่อว่านั่นคือถ้อยคำที่ออกมาจากใจของท่านจริงๆใครฟังแล้วจะรู้สึกได้ว่าโอ้ทำไมท่านรักเราจังเลยนะใครไม่รักเราท่านรักนะใครไม่เอาเราท่านเอานะนะเอามาแล้วก็จะเอากลับด้วยนะดังนั้นก็เต็มที่ครับนะกับคุณครูไม่ใหญ่เพราะว่าสุดหัวใจแล้วจริงๆนะที่เราเป็นเรามาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะความเมตตาจากท่านนะก็พิสูจน์ด้วยการฟังคำสอนแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติหัวข้อวันนี้พื้นที่ธรณีสงฆ์หนาวๆร้อนๆเลยหัวข้อนี้นะเป็นท็อปิกนะคนเอาจริงเหรอเอาจริงนะแต่จะไม่พาดพิงใครนะเอาจริงแต่จะไม่พาดพิงใครเพื่อมาทำความเข้าใจว่าตกลงพื้นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับคือเอาตามกฎหมายก่อนที่ดินเป็นของวัดมักใช้สอนกับคำว่าที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่ที่ซึ่งเป็นที่หรือบริเวณวัดอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นที่ดินซึ่งพุทธศาสนิกชนมีใจศรัทธายกให้เป็นของวัดถือเป็นสมบัติและกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งวัดจะได้รับประโยชน์จากที่ดินนั้นที่ธรณีสงฆ์ผู้ถ้าผู้ใดจะเข้ายึดครองหรือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ใดไม่ได้นะครับนอกจากจะมีการออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่เท่านั้นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นซึ่งจะไม่ทำกันนะครับที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของวัดเป็นสาธารณสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รส.121ตรามาเป็น100ปีแล้วนะห้ามโอนกรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดในปัจจุบันสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเวรคืนและเป็นไปตามเพื่อการสาธารณประโยชน์เช่นด้านการคมนาคมการชลประทานการทำนิติกรรมใดๆอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับธรณีสงฆ์จะตกเป็นโมฆะทั้งสิ้นไม่ได้เลยนะฮะยกเว้นจะเป็นการเวียนคือเวียนคืนนะครับการครอบครองปรปักษ์ก็ไม่สามารถทำได้ในกรรมสิทธิ์ในที่ธรณีสงฆ์บอกแอบมาอยู่10ปียึดครองปรปักษ์อยู่อย่างเปิดเผยไม่ได้ครับนี่คือกรณีพิเศษเพราะอะไรเลยเป็นความพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์เพราะทุกพระองค์จะเป็นศาสนูปถัมภกนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมทำต่อกันมานะยาวนานแล้วนะยกพื้นที่วิสุขายกพื้นที่นะครับให้กับศาสนจักรนะในการดูแลโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่สีมาโบสถ์นะครับก็เป็นสิ่งที่พระราชาทรงเป็นศาสนูปถัมภกนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับวิสุงคาสีมานะครับเขตแดนส่วนหนึ่งออกจากแดนบ้านแยกออกจากแดนบ้านเลยนะเพื่อใช้เป็นเขตพุทธาวาสก็คือบริเวณโบสถ์เนี่ยพระราชามอบให้เป็นเขตพุทธาวาสเลยนะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ธรณีสงฆ์นะครับถ้าเป็นของวัดไปแล้วเนี่ยจะมาทำเป็นของบุคคลไม่

อันนั้นก็ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติอีกนะครับดังนั้นการฟ้องร้องหรือว่าการจะขอคืนนะบอกอุ้ยบรรพบุรุษบริจาคไปแล้วนะลูกหลานจะเข้าชื่อกันแบบโอ้ขอกลับมาเป็นมรดกนะอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าตั้งเป็นวัดไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นธรณีสงฆ์ไปแล้วด้วยเป็นความรับผิดชอบของวัดเป็นอยู่ในความดูแลของวัดไปเรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้นก็จะได้ทำความเข้าใจกันนะครับดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการถวายที่ดินนะเมื่อก่อนก็จะมีการถวายที่ดินนะก็เพื่อความเขาเรียกว่าไม่คลาดแคลงใจนะถ่ายวิดีโอเลยประกาศ3ครั้งนะถวายนะจะใช้ประโยชน์เองก็ได้หรือจะขายก็ได้นะประกาศเลย3ครั้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอไว้ด้วยนะอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องของข้อกังขาต่างๆได้นะครับอันนี้พูดถึงวัดในปัจจุบันทีนี้วัดในอดีตบ้างเราชาวพุทธเราศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎกมานานพระอาจารย์ก็ไปค้นมาบอกอ๋อในสมัยพุทธกาลเนี่ยวัดที่ปรากฏเนี่ยมีทั้งหมด10วัดนะวัดที่1วัดเวฬุวันพระเจ้าพิมพิสารนะมอบให้เป็นที่สำหรับเป็นที่พำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวัดเวฬุวันเนี่ยใช้ในการแสดงโอวาทปาติโมกข์ด้วยนะ 1,250 รูปนะเยอะหรือน้อยฮะ 1,250 รูปเยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในพุทธันดร นี้พุทธันดรที่1เนี่ยโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมา 40,000 รูปแต่อายุเฉลี่ยมนุษย์ยุคนั้นเนี่ย 40,000 ปีนะแต่ยุคนี้มาได้ตั้ง 1,250 รูปทั้งที่อายุมนุษย์เฉลี่ยเนี่ย100ปีแสดงว่าโอ้โหรวมได้เยอะนะรวมได้เยอะแล้วก็22เมษายนที่ผ่านมาเรารวมได้ 40,000 วัดสาธุใครมีส่วนร่วมในบุญบ้างโอ้สาธุปุ้มอ่ะปุ้มใครชวนเราทำคุณครูไม่ใหญ่ชวนเราทำ 40,000 วัดออกพรรษาปีนี้รอไว้เลย 30,000 วัดแน่นอนเป็นกฐิน 30,000 วัดด้วยเห็นไหมฮะว่าทำไมมีแต่บุญใหญ่อ่ะเอ้าบุญใหญ่ครับเพราะทรัพยากรเราจำกัดอายุขัยจำกัดนะสังขารจำกัดนะทรัพย์สินเงินทองจำกัดนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกทำบุญใหญ่ๆบุญเล็กบุญน้อยเราทำหมดนะแต่ว่าเน้นเรื่องบุญใหญ่ด้วยเพราะว่ามันจำกัดนะไหนๆลงมาแล้วก็ต้องกลับไปอย่างสง่างามนะครับสองครับวัดนิโคทารามนี่คือวัดที่สองนะครับถวายโดยเจ้านิโครธเป็นสกุลศักยวงศ์นะตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสามวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายโดยอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 4. วัดปุพพารามถวายโดยมหาอุบาสิกาวิสาขา 5. วัดโคสิตารามถวายโดยโคสกะเศรษฐีนี่วัดที่6นะฮะวัดกุกกุฏตารามนะถวายโดยกุกกุฏเศรษฐีเจ็ดวัดปวาริการามถวายโดยปวาริกะเศรษฐี 8. วัดชีวกัมพวันถวายโดยหมอชีวกะโกมาลพัทธ์ 9. วัดอัม

วัดอัมพปาลีวันอัมพปาลีวันนะฮะเราลิงนะครับถวายโดยนางอัมพปาลีนางอัมพปาลีเนี่ยเกิดจากคาคบมะม่วงนะแล้วสวยงามเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะสวยสวยเกินคนสวยกินคนนะสวยแบบเกินมนุษย์นะก็เลยได้ตำแหน่งเป็นหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองสร้างวัดนะ

แพงมากนะแพงอย่างไรนะคือไปดูทำเลมาแล้วตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในแคว้นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยนี่วัดพระเชตวันชื่อว่าตรงนี้ดีจังเลยนะก็ไปสืบเสาะหามแล้วอู๋ที่ทำเลดีทำเลทองคือตรงนี้เท่านั้นเอ๊แล้วใครเป็นเจ้าของเจ้าของชื่อว่าเจ้าเชษฐ์ซึ่งก็มีเชื้อสายกษัตริย์เป็นเศรษฐีคนรวยคนมั่งมีและก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ๆมีคนมาติดต่อขอซื้อเขาก็ไม่ได้อยากขายที่ดินเขามีเยอะนะแต่ก็ไม่ได้อยากขายนะก็เอางี้ละกันถ้าอยากซื้ออยากเห็นความตั้งใจทำยังไงอ่ะก็เอาทองเงินกับทองเนี่ยมาปูเรียงเคียงกันคำว่าปูเรียงเคียงกันคือปูไปได้แค่ไหนเนี่ยขายเท่านั้นแหละนี่อนาถบิณฑิกเศรษฐีเอาไหมเอาเหรอนี่ตอบแทนอนาถบิณฑิกเศรษฐีเลยนะแสดงว่าเป็นเศรษฐีรวยมากสาธุต้องตั้งผังไว้นะต้องตั้งผังไว้นะเท่าไหร่ก็ต้องสู้นะ 30,000 วัดสู้ผังเราคือผังสำเร็จวิธีการหาเอาแต่ผังสำเร็จมีอยู่แล้วครับนะมีอยู่แล้วสู้เอาเงินมาเทเลยปูเรียงเคียงกันนะจากข้อมูลเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ80ไร่32เอเคอร์ปูไปเลยปูเสร็จปุ๊บโอ้ได้ที่ดินแล้วเอ้าดันเจอเงื่อนไขที่2ฮะเจ้าเชษฐ์บอกใส่ชื่อฉันไปด้วยนะปาดเลยปาดหน้าวัดนะภาษาปัจจุบันปาดหน้าเค้กนี่ปาดหน้าวัดใส่ชื่อฉันไปด้วยดังนั้นจึงได้ชื่อว่าวัดพระเชตวันก็คือมาจากเจ้าเชษฐ์นั่นเองนี่สำเร็จซื้อที่ไม่พออะไรได้ที่แล้วไงแล้วใครจะมาสร้างก็อนาถาบิณฑิกเศรษฐีอีกนะครับก็ใช้ทรัพย์อีก36โกฏิ360ล้านณสมัยนั้นนะไม่ได้คูณอัตราเงินเฟ้อนะครับอีก36ล้านรวมแล้วเป็น54โกฏิในการสร้างวัดพระเชตวันที่สง่างามเป็นที่จำพรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย19พรรษาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะเป็นชาดกก็ดีเป็นพระสูตรก็ดีเป็นพุทธวจนะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ที่ วัดพระเชตวันเนี่ยมาอย่างยาวนานนะดังนั้นเนี่ยอานิสงส์นะจากการสร้างวัดพุทธดอนอื่นมีวัดไหมก็มีอารามนะครับพุทธดอนอื่นก็มีอารามมีคันธกุฎีถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยในเรื่องของที่มันสำคัญเสมอโดยเฉพาะยิ่งที่ที่จะเป็นที่พำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเคยจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยนะท่านสามารถเลือกจำพรรษาบนสวรรค์ได้ด้วยนะแต่ท่านเลือกวัดพระเชตวันเนี่ย19พรรษาใช่มั้ยดังนั้นน่ะที่สำคัญมากนะที่สำคัญมากใครก็ตามที่มีส่วนในการสร้างศาสนูปฐานนะหรือการซื้อที่ดินถวายสงฆ์มีอานิสงส์มากนะไม่มีประมาณเพราะว่าเป็นแหล่งในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นแหล่งทำให้คนมาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ตรงนั้นพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกหลานเอ๋ยบรรพบุรุษสร้างวัดไว้ให้ดูจากวัดที่พระอาจารย์พูดไป10วัดเนี่ยสร้างตามชื่อหมดเลยนะสร้างตามชื่อหมดเลยเพื่อเป็นเกียรติแก่คนสร้างวัดนะแต่หลวงพ่อและหมู่คณะรู้เลยอ๋อวัดเนี่ยคนจะมาร่วมสร้างเยอะเลยชื่อว่าวัดพระธรรมกายนะสร้างคุณยายก็สร้างถวายนิพพานไปเรียบร้อยนั้นคนที่มาภายหลังก็คือคนที่จะมาร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายให้เกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันทนุบำรุงแล้วก็รักษาไว้ให้ดีพอพูดถึงเรื่องที่ปุ๊บเราเองก็มีที่แล้วเป็นที่ที่แพงมากด้วยนี่แต่ละคนเป็นมหาเศรษฐีหมดเลยนะครับครอบครองที่แพงแพงแพงแพงนะเลขที่โฉนด072อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแพงไหมตรงนี้แพงคุณต้องฝ่าฟันขนาดไหนกว่าจะยึดครองที่ตรงนี้ได้โอ้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณตอนปฏิสนธินะโอ้และกรรมสิทธิ์ถือทั้งชาติเลยครอบครองพื้นที่ตรงนี้แพงมาก

และมูลค่าสูงมากเพราะเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานด้วยวิธีการมัชฌิมาปฏิปทาที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นพบมาฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับแพงมากที่ตรงเนี้ยเป็นทางที่จะพาไปสู่ดวงปฐมมรรคพาไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลา6ปีในการบำเพ็ญทุกขกิริยาแต่สุดท้ายพระองค์ก็มัชฌิมาปฏิปทาครับกลางกายแล้วก็กลางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นได้กรรมสิทธิ์แล้วครับดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้ดีครับให้เป็นพื้นที่สำหรับการประดิษฐานพระรัตนตรัยภายในนี่คือคอนเซ็ปต์ของการเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่บางทีเราก็เผลอเนาะหลวงพ่อบอกเผลอเป็นเศษเผลอยังไงอ่ะเอาโลภะมาโลภเอาไปเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะโทสะมาโกรธเก็บไว้ตรงนี้อีกนะโมหะมาโลภเก็บไว้ตรงนี้อีกตกลงเป็นที่ใครที่เราไหมบางทีเราละเลยนะละเลยหลวงพ่อจึงบอกว่าทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ให้ท่านให้เราไปทวงกรรมสิทธิ์คืนไปทวงกรรมสิทธิ์คืนพอเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วทำยังไงต่อช่วยทำความสะอาดด้วยฮะให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะสำหรับบุญที่เราจะสร้างทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจโหนี่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเนี่ยนึกไม่ถึงแปลไม่ออกขยายความไม่ได้ขนาดนี้ดังนั้นมหาเศรษฐีผู้ครอบครองพื้นที่ที่แพงที่สุดในโลกและจักรวาลดูแลพื้นที่ตัวเองให้ดีด้วยรับผิดชอบหน่อยนะปัดกวาดเช็ดถูให้ดีอย่าให้อาสวะกิเลสมาเกาะมันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะฮะสีของใจเปลี่ยนไปตามจริตตามกิเลสที่ส่งผลนะไม่ผ่องใสพอไม่ผ่องใสเนี่ยมองไม่ทะลุพอมองไม่ทะลุปุ๊บแสงแห่งปัญญาส่องไม่ถึงพอแสงแห่งปัญญาส่องไม่ถึงอวิชชาก็ขึ้นมาอีกวนไปดังนั้นฮะให้กิเลสตกตะกอนนะทำใจนิ่งๆว่างๆเป็นภาชนะรองรับบุญไม่พอนะในขณะที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่รองรับพระรัตนตรัยด้วยสมมุติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาที่บ้านเราเนี่ยโอ้ทำไงดีฮะทำความสะอาดยกใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็เหมือนกับการนำพระรัตนตรัยภายในให้มาประดิษฐานที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โฉนดเราฉบับนี้ดังนั้นต้องทำความสะอาดให้ดีฮะหลวงพ่อทำหลวงพ่อแนะนำอีกโอ้ท่านแนะนำเราทุกอย่างเลยนะถ้าใครจับประเด็นได้นะตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานี่โอ้แบบนี้ไม่บาปไม่บาปนี่การเชื่อมใจของเราให้เกาะเกี่ยวในพระรัตนตรัยให้คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณที่มีอยู่ในตัวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใครโอ้แล้วเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมกายก็จำลองลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาเจ้าท่านก็ให้พี่ถาวรปั้นมาอีกนะพี่ถาวรก็กลับดุสิตไปแล้ว

เอาแล้วใครเป็นทายาทก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนเป็นทายาทเป็นมรดกธรรมของวิชาธรรมกายดังนั้นเซ็นรับมรดกกันด้วยนะเราคือทายาทนะอันนี้เราสามารถทวงสิทธิ์ได้นะในเมื่อเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ต้องมีสิทธิ์ในพื้นที่นะแต่ไม่ใช่ธรณีสงฆ์นะพื้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะดังนั้นเรารับมรดกธรรมเราเป็นทายาทท่านแน่นอนนะให้มั่นใจเลยว่าเนี่ยเราคือทายาทผู้สืบสายธรรมจากหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายอาจารย์อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราดังนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของเราแล้วครอบครองพื้นที่บริเวณนี้ให้ดีครับเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองส่องไปโอ้เผื่อมีเลข5ขึ้นมาทองแท้นะส่องเข้าไปเนี่ยโอ้โหแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตรงนี้เลยดังนั้นพระรัตนตรัยจะเป็นพระธรรมกายก็ได้ดวงแก้วใสๆก็ได้หลวงปู่วัดปากน้ำก็ได้เอาท่านมาเลยฮะนะในฐานะที่เราเป็นเหลนหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อกรรมสิทธิ์เป็นของเราเต็มที่เลยดังนั้นเอาท่านมาเลยฮะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงนะเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนาะน่าจะเหมือนกับพระอาจารย์หลายๆคนนะยามสุขสบายดีไม่ค่อยคิดอะไรแต่พอหน้าสิวหน้าขวานที่ไรหลวงพ่อช่วยด้วยพระรัตนตรัยช่วยลูกด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยนะทุกวันนี้อาตมาภาพยังเป็นภาระมหาปุญญาจารย์อยู่นะครับให้ท่านช่วยเสมอเลยแล้วก็ได้จริงฮะถ้าเป็นงานพระศาสนานะโอ้ท่านขจัดปัดเป่าให้หมดเลยฮะเพราะเรารู้ว่าท่านรู้ว่าเราทำเพื่อพระศาสนาดังนั้นอะไรก็ตามที่เราทำเพื่อพระศาสนารายงานท่านไปเลยครับรายงานท่านไปเลยผ่านศูนย์กลางกายผ่านการยังจิตให้เลื่อมใสสำเร็จเป็นอัศจรรย์แน่นอนสาธุดังนั้นในวันนี้พื้นที่ธรณีสงฆ์ยกให้วัดแล้วเป็นของวัด072นะเลขที่โฉนดนี้เป็นของเราดังนั้นครอบครองกรรมสิทธิ์ให้ดีนะอย่าปล่อยให้อาสวะกิเลสมาทำให้เป็นเครื่องเศร้าหมองเรามาขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของคุณครูแม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านด้วยขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาทุกประการ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณและจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

0: เวลาตั้งใจเราจะไปอยู่ดุสิตบุรีด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเราจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นภายในพรรษานี้ต้องไม่ขาดการนั่งธรรมะกันเลยนะจ๊ะต้องนั่งธรรมะกันทุกวัน
1: ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่ง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเรื่องแต่ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน

หรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่และกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด

กายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ่อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีไปพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

พื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาลอกาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัต

ไปซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักรูในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียง

ให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยัง

ั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริ

ใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: ะ
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้

0: ือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรม

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา

0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ไป
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกัน

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเถิด
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

งเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศ

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่าน

0: สามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าโอกาสทองของการทำความดีเป็นของทุกคนเพราะเราได้อัตภาพของกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้มากที่สุดโลกมนุษย์นี้เหมือนกับศูนย์กลางการสร้างบุญและบาปหลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆก็เพราะต้องการให้ทุกท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้นกับตัวเองได้มากเพียงใดนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศลก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ปีที่4เพื่อส่งเสริมให้สามเณรเกิดกำลังใจในการท่องจำพระปาฏิโมกข์และบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมสถานที่ให้สามเณรผู้ทรงจำพระปาฏิโมกข์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ปีที่4เดินทางมาทรงพระปาฏิโมกข์เพื่อรับทุนการศึกษาอันจะก่อให้เกิดกำลังใจแก่สามเณรผู้มีความเพียรให้สามารถทรงพระปาฏิโมกข์ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนพระภิกษุผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ได้ในอนาคตทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อวัดและคณะสงฆ์ในภายภาคหน้านอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะสำหรับในปีนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน9รูปจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีจันทบุรีและนครศรีธรรมราชโดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระผู้เชี่ยวชาญพระวินัยเมตตาเป็นคณะกรรมการตรวจทานในทุกๆวันซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิรปัญญาภรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นพระอาจารย์ผู้ตรวจทานให้กับสามเณรจิรพัฒน์อินทรหะสามเณรจากวัดชัยพฤกษ์มาราพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้รูปอื่นๆเมตตาร่วมตรวจทานการทรงพระปาฏิโมกข์ในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระปาฏิโมกข์นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาการที่สามเณรได้ฝึกฝนท่องจำพระปาฏิโมกข์จึงไม่เพียงแต่เป็นการรักษาพระวินัยให้คงอยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาในอนาคตเมื่อสามเณรเหล่านี้ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไปค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มาเป็นกรรมการตรวจทานปาฏิโมกข์ในโครงการสามเณรทรงปาฏิโมกข์ของวัดพระธรรมกายซึ่งท่านก็ได้จัดมาเป็นปีที่4แล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการให้กำลังใจแก่สามเณรถึงว่าสามเณรจะไม่ได้สวดพระปาฏิโมกข์ในสังฆกรรมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการให้กำลังใจก่อนที่จะบวชเป็นพระเราได้ท่องปาฏิโมกข์ได้สวดได้ทวนเอาไว้เพื่อว่าจะได้รู้ในอักขระและพยัญชนะที่ถูกต้องได้ฝึกเอาไว้เพราะว่าปาฏิโมกข์นั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุแต่ว่าสามเณรเราท่องไว้ก็ดีถือว่าเราได้ฝึกเอาไว้ก่อนที่เราจะได้เป็นพระเมื่อถึงเวลาได้เข้าเป็นพระเราก็จะได้ใช้งานได้เลยในปาฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่หลายประการนะเช่นว่าโอวาทปาฏิโมกข์นะที่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างเดียวก็คือปาฏิโมกข์3ประการนั่นแหละโอวาทปาฏิโมกข์อันนั้นพระพุทธเจ้าแสดงพระองค์เดียว หลังจากกึ่งพุทธกาลมาแล้วหลังจากพระพุทธเจ้า

0: ไม่ได้แสดงปาติโมกแล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์มาแสดงปาติโมกมาสวดปาติโมกเรียกว่าอานาปาติโมกนี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าปาติโมกคือศีล227ข้อของพระภิกษุเมื่อสามเณรนะได้ศึกษาเอาไว้ถือว่าจะเป็นผู้มีบุญมีอานิสงส์ฉะนั้นญาติโยมที่ได้มาอุปถัมภ์มาค้ำจุนหรือว่ามาถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยให้กำลังใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าสามเณรนี้ก็คือเหล่ากอของสมณะผู้ที่จะเป็นภิกษุในภายต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงนะเพราะว่าน้อยคนนักที่จะท่องได้ที่จะมีความใส่ใจ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่ธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระประพจน์โชติโกประธานสงฆ์ธุดงคสถานพัฒนานิคมได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรวันเฉลิมประกอบโชคนำชัยประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่าทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ว่าบุคคลผู้หาได้ยากสองจำพวกในโลกได้แก่ 1. บุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อนหรือผู้เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือมีความเมตตาแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนบุคคลผู้จิตเมตตาสูงเป็นฝ่ายเริ่มก้าวออกมาให้ผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือผู้อื่นล่วงหน้าก่อนที่ผู้อื่นจะร้องขอหรือทำดีด้วยนั่นคือบิดามารดาซึ่งถือเป็นบุพการีสูงสุดของลูกครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในยามลำบากโดยไม่มีพันธะผูกพัน 2. กตัญญูกตเวทีคือผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนอุปการะนั้นกล่าวคือบุคคลผู้ไม่ลืมคุณคนเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรืออุปการะจากใครแล้วรู้สึกสำนึกในบุญคุณนั้นอยู่เสมอและหาทางตอบแทนความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถนั่นคือลูกที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าศิษย์ที่เคารพและช่วยเหลือครูบาอาจารย์บุคคลที่ตอบแทนผู้มีพระคุณเมื่อตนเองมีกำลังพอเหตุที่หาได้ยากในโลกเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะคิดถึงตนเองก่อนการจะเป็นผู้ให้ก่อนโดยไม่หวังผลจึงต้องอาศัยเมตตาที่ยิ่งใหญ่และการเป็นผู้ไม่ลืมคุณและพร้อมตอบแทนก็ต้องอาศัยความกตัญญูที่มั่นคงในจิตใจนั่นเองจากนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติประกอบด้วยการขอขมาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และบิดามารดาทั้งยังได้ให้ลูกๆนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่เพื่อแสดงออกถึงความรักต่อลูกที่มีต่อคุณแม่ทุกท่านซึ่งสร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมค่ะหรือ V-Star Challenge ภาคเหนือปีที่18ค่ะระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ

ด้านศิลธรรม V-Star Challenge ภาคเหนือภายใต้หลักสูตรการสร้างทีมงานส่งเสริมศิลธรรมในสถานศึกษาโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดี V-Star จำนวน72คนจากจังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยลำปางและเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์โดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้านความเป็นอยู่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆได้ทำความรู้จักเพื่อนๆจากต่างโรงเรียนก่อนที่จะได้เข้าฐานกิจกรรม Walk Rally ค่ะส่วนในภาคค่ำน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญ น้องและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในวันรุ่งขึ้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิออกกำลังกายยามเช้าและรับฟังธรรมะในหัวข้อความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตซึ่งในแต่ละฐานกิจกรรมน้องๆไม่ได้เพียงแค่รับฟังทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความสนุกสนานได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเข้าใจถึงคุณค่าของการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะส่วนในวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้สั่งสมบุญด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะในหัวข้อพระคุณพ่อแม่จากนั้นเป็นพิธีปิดค่ายและพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่าย V-Star Challenge ค่ะไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้นแต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความสุขสนุกสนานและเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีโดยทางชมรมพุทธศาสากลมุ่งหวังว่าพลังของผู้นำเยาวชนต้นแบบเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วภาคเหนือให้เติบโตอย่างมั่นคงสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียค่ะได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียจำนวน9รูปนำโดยพระอาจารย์กิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธ

ศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียโดยเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกว่า200ท่านโดยทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามจากนั้นเป็นพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสันเจปาทินกัลยาณมิตรวันชาและเด็กหญิงอเล็กซานดราแจทองนำกล่าวคำถวายในการนี้ได้มีตัวแทนภาครัฐให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วยอาทิคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการพุทธสภาอินเดียผู้กำกับการตำรวจและเจ้าหน้าที่พยาบาลอาวุโสเป็นต้นนอกจากนี้คณะสงฆ์วัดพุทธสันติวันธรรมชัยยังได้ทำสามีจิกรรมทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในเขตเมืองนาคปูพร้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมประกอบด้วยพระอาจารย์ปิยทัศน์ศรีพระมหาเถระพรรษา41วัดกันตาลุพุทธวิหารเมืองนาคปูพระอาจารย์ธรรมชโยติพระมหาเถระพรรษา37วัดมหาปัญญาพุทธวิหารเมืองนาคปูพระอาจารย์ศิลวังสะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมนาคปูเจ้าอาวาสวัดโพธิมัคโคพร้อมกันนี้พระกิตติพงษ์เหมวังโสยังได้เทศสอนธรรมะและนำปฏิบัติธรรมแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดโพธิมัคโคด้วยค่ะนอกจากนี้ทางวัดพุทธสันติ

ุชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญดังกล่าวในการนี้พระกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จาก5สำนักเกี่ยวกับการจำพรรษาของพระนานาชาติ9รูป4ประเทศได้แก่ไทยอินเดียเนปาลและเมียนมาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เป็นต้นบุญต้นแบบของสาธุชนในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขที่

ถวายกฐินวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโยและโครงการเวอร์เปกเป็นต้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่กัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายภัตตาหารประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเคนเหงาสีวัดกัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวารวงศ์และกัลยาณมิตรวิตตอเรียแวงพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทองสายพารากัลยาณมิตรสตีฟและกัลยาณมิตรปาริชัดเพนนีพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนงนุชภูสวรรค์และกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเงี่ยมกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรชนิดาชาวงพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส3วัดได้แก่พระมหาประภาสปภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลพระมหาดร.สมบัติอินทปัญโญเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนและพระมหาบุญส่งปรมชโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกเป็นประธานปิดแผ่นทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลเป็นปฐมเริ่มค่ะก่อนที่คณะประธานเอกและประธานรองจะได้ปิดแผ่นทองเป็นลำดับถัดไปจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลโดยประธานเอกได้แก่ครอบครัวลีพัฒนพันธ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออเรกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายซานดิเอโกรวม13รูปรวมทั้งญาติโยมต่างตั้งใจมาร่วมสร้างทานบารมีอย่างเต็มที่ด้วยความปลาบปลื้มปิติที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและปิติเบิกบานในบุญค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายต้นไม้โดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรปารมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิจระวีธนาหิรันโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจฝ่ายนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
โดยประธาน

ุญพิธีคือกัลยาณมิตรแถวสประเสริฐและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้อย่างเข้มแข็งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องความสำคัญของการทำสมาธิโดยอธิบายว่าความฉลาดไม่ได้มีเพียงด้านสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นซึ่งหลักสำคัญของการทำสมาธิคือการฝึกใจให้สงบมีสมาธิและรู้จักตนเองจิตที่สงบเปรียบเสมือนน้ำใสในสระเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแต่ถ้าจิตใจขุ่นมัวหรือฟุ้งซ่านเราก็จะมองปัญหาและความจริงได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่ขัดขวางการทำสมาธิคือนิวรณ์5ได้แก่ความอยากหรือความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆความโกรธหรือไม่พอใจความง่วงและเฉื่อยชาความฟุ้งซ่านหรือกังวลและความสงสัยวิธีแก้ไขคือเลือกสถานที่สงบฝึกความเมตตาปรับท่านั่งหรือเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อรู้สึกง่วงใช้คำบริกรรมช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและสอบถามผู้มีประสบการณ์เมื่อเกิดความสงสัยดังนั้นการทำสมาธิจึงไม่ใช่เพียงการนั่งให้ใจสงบแต่เป็นการฝึกตนเองให้มีสติรู้จักตนเองและนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณค่ามากขึ้นและจากการเข้าร่วมฝึกสมาธิในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสามารถสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคนหาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตซึ่งการฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดลำพูนอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง5อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง1อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง7ค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะ
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยด้วยยอดสวด 8,657,585,858 จบตรงกับวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowerworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าวัฏเตโสอักขันติโกความโกรธเกิดจากความไม่อดทนสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทานบารมีเป็นบารมีที่จะส่งผลให้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติซึ่งทำให้ได้สร้างมหาทานบารมีได้อย่างเต็มที่และสร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายเช่นเมื่ออานิสงส์จากทานบารมีส่งผลจะทำให้ร่ำรวยไม่ต้องเสียเวลาในการทำมาหากินถึงคราวนั่งสมาธิก็จะทำได้ง่ายไม่มีเครื่องกังวลใจและเข้าถึงทำได้อย่างรวดเร็วเพราะการตัดใจสละของรักของหวงได้อย่างง่ายๆแล้วก็ทำให้สามารถปลดปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วยทำให้ใจปลอดโปร่งใสสว่างเหมาะต่อการทำใจหยุดใจนิ่งดังนั้นเมื่อจะทำทานทุกครั้งจะต้องรักษาใจให้ผ่องใสทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ใจใสคือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฉะนั้นให้ทำใจหยุดใจนิ่งเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันดสูตรว่าบุรุษฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึกด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องหนี้บ้างในคราวทุพภิกภัยบ้างในคราวคับขันบ้างขุมทรัพย์ที่ก็ฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แลขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดในการทุกเมื่อเสียทีเดียวไม่เพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างจดจำไม่ได้เสียบ้างถูกพวกนาคเคลื่อนย้ายเสียบ้างถูกยักษ์เคลื่อนย้ายไปเสียบ้างถูกทายาทอันไม่เป็นที่รักขโมยขุดเอาไปเสียบ้างหรือในเวลาที่สิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นหายสาบสูญไปเสียบ้างก็มีขุมทรัพย์คือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วได้ทานศีลความสำรวมความฝึกฝนฝังไว้ดีแล้วในเจดีย์บ้างในสงฆ์บ้างในบุคคลบ้างในแขกบ้างในมารดาบ้างในบิดาบ้างหรือในพี่ชายพี่สาวบ้างขุมทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆนั้นไม่อาจจะเอาไปได้เป็นของที่จะติดตามตนไปได้บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละทิ้งมีแต่ขุมทรัพย์คือบุญเท่านั้นที่เขาจะนำไปได้ขุมทรัพย์ในที่นี้พระพุทธองค์ทรงหมายเอาบุญกุศลคือไม่ได้ทรัพย์มาแล้วก็ต้องทำบุญใหม่เพิ่มทุกครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทำให้มีขุมทรัพย์คือบุญติดตัวกันไปข้ามภพข้ามชาติซึ่งไม่ได้นำทรัพย์ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาคือทำบุญกับเนื้อนาแล้วก็จะเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐซึ่งสามารถติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติได้ไม่ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานบุญนั้นก็ยังตามเกื้อหนุนให้มีความสุขตามอัตภาพติดพึงมีพึงได้เราจะได้เห็นเพียงความสะดวกสบายในชาตินี้
แล้วทรัพย์ที่ได้มาไปใช้ทำอย่างอื่นหมดต้องบริจาคนำออกให้ทานสร้างบุญใหม่ด้วยเพราะบุญเก่าที่เราใช้ไปทุกวันก็มีสิทธิ์หมดได้การให้ไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงแต่คฤหัสถ์อย่างเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแม้เป็นนักบวชก็ต้องทำเหมือนกันเพราะการนำทานคือหนทางสวรรค์และเป็นสิ่งจะลงใจที่จะทำให้เราปฏิบัติธรรมและสามารถเข้าถึงธรรมได้อย่างสะดวกสบายจะเป็นประเภทสุขาปฏิปทาคิดปาปิญญาปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วดังเช่นเรื่องราวของพระวิชิตเสนเถระซึ่งในอดีตชาติพระเถระท่านเป็นผู้ที่ชอบสร้างบุญบารมีรักการนำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อทำบุญคราใดท่านก็จะอธิษฐานจิตให้ได้ทำบุญในบุญญเขตคือในพระพุทธศาสนาเสมอแรงอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงเรื่อยมาทำให้ท่านมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งการได้บรรลุมรรคผลนิพพานในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัตถสีท่านก็ได้มาเกิดสร้างบารมีเช่นเดิมเมื่อโตเป็นหนุ่มก็เห็นการครองเรือนของเพื่อนบ้านที่ใช้ชีวิตด้วยความคับแค้นก็เบื่อหน่ายกับชีวิตที่ต้องอยู่คลุกคลีกับความเศร้าหมองต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเลยตัดสินใจเข้าป่าบวชเป็นฤาษีใช้ชีวิตด้วยความสันโดษปรารถนาน้อยวันๆทำแต่ความเพียรบำเพ็ญพรตปฏิบัติธรรมเท่านั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนิสัยของบัณฑิตที่รักในการประพฤติพรหมจรรย์นะจ๊ะเดี๋ยวมาวันหนึ่งโอกาสทองท่านฤาษีก็มาถึงคือพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าอัตถทัสสีได้เสด็จเหาะผ่านอาสมของท่านทำให้ท่านฤาษีได้เห็นพระพุทธองค์ผู้ทรงรุ่งเรืองด้วยพระจักรพรรดิรังสีที่ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าขณะที่ดวงตาทอดทัศนาพุทธลีลาดวงใจก็ก่อเกิดพลังความศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ได้ยกมือทั้งสองขึ้นประคองอัญชลีเหนือเศียรเกล้าพร้อมกันนอบน้อมประลึกนึกถึงพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพระพุทธองค์ปรารถนาจะได้สักการะบูชาพระองค์เขาได้โปรดเมตตามารับภิกษุด้วยเถิดพระบรมศาสดาทรงทราบวาระจิตของท่านฤาษีจึงเสด็จลงมาประทับยืนอยู่หน้าอาสรมของฤาษีท่านฤาษีเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพิ่มขึ้นทับทวีรีบกุลีกุจอจัดแจงอาสนะที่ประทับถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็น้อมผลไม้ที่มีรสเลิศที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วถวายแด่พระพุทธองค์โดยผลบุญที่ได้ทำในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านฤาษีเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกเท่านั้นไม่มีโอกาสพลัดตกในอบายภูมิเลยต่อมาในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ถือกำเนิดในตระกูลนายหัตถาจารย์ซึ่งเป็นตระกูลควานช้างประจำแคว้นโกศลมีชื่อว่าวิชิตเสนะ
พอท่านโตเป็นหนุ่มก็ได้เห็นนายหัตถาจารย์ผู้เป็นลุงสองท่านออกบวชในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วทั้งสองท่านก็ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์วิชิตเสนะหนุ่มน้อยเห็นแล้วก็อยากใช้ชีวิตอย่างหลงลุงบ้างไม่อยากครองเรือนถึงแม้ว่าตนจะเรียนศิลปะวิทยาของนายขวานช้างจนจบแล้วก็ตามมิแต่อยากจะเจริญรอยตามหลงลุงทั้งสองที่ได้ออกบวชไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเพราะนิสัยที่เคยออกบวชมาข้ามชาติแต่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ยิ่งไม่ได้เห็นปฏิหารของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงในวาระต่างๆก็ยังมีความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้นจึงตัดสินใจออกบวชทันทีโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงลุงทั้งสององค์เมื่อบวชแล้วก็เป็นพระที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองถึงพร้อมด้วยศีลอาจารวัตรที่งดงามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าหลวงลุงทั้งสองจะแนะนำสั่งสอนอะไรก็รับฟังด้วยความเคารพและนำไปปฏิบัติตามโดยไม่มีข้อแม้เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นความที่ท่านเป็นพระที่ว่าง่ายทำให้สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองได้รวดเร็วบวชได้มีกี่พรรษากิเลสอสวะที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานก็ถูกขัดเกลาจนเบาบางผลการปฏิบัติธรรมก็ลดหน้าเรื่อยไปจนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะว่าการจะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจะเป็นความปรารถนาที่สูงที่สุดของมวลมนุษยชาตินั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกด้วยทานบารมีเสมอทานบารมีนี้ถือได้ว่าเป็นของสากลที่ทุกคนทำได้และผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากแต่อยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาก็ให้หมั่นทำทานเอาไว้ยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองทำให้เป็นที่ชื่นชอบของผู้พบเห็นแต่ก็จะลืมเป้าหมายหลักคือทำทานเพื่อกำจัดความตระหนี่ออกจากใจซึ่งก็มีอานิสงส์ตามมาก็คือเมื่อลงมือนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะผ่านไปเปล่านะจ๊ะต้องรู้จักฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยการให้ทานและสำรวมระวังในการรักษาศีลมันฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งอยู่ตลอดเวลาจะได้เป็นบุญญาณิธิคือขุมทรัพย์ที่จะหนุนนำชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและสว่างไสวในสังสารวัฏไปตลอดทุกภพทุกชาติจนกว่าจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านอ

็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: มาตุโอสกะชาดกชาดกว่าด้วยพญาช้างยอดกตัญญูในสมัยหนึ่งครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตุวันเมืองสาวัตถีได้เกิดเรื่องราวถกเถียงกันในหมู่สงฆ์ถึงเรื่องวินัยสงฆ์ของภิกษุผู้เลี้ยงมารดารูปหนึ่งภิกษุที่ว่านี้เมื่อออกบวชในพุทธศาสนาก็ไม่สามารถปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังได้เพราะต้องคอยมาปรนิบัติผู้เป็นมารดาที่อาศัยอยู่ในบ้านตามลำพัง
1: โยมแม่แข็งใจลุกขึ้นมาทานข้าวปลาซะหน่อยเถอะ
2: ขอบใจลูกเอ้ยแม่แก่แล้วร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเป็นภาระของพระจริงๆเลยแทนที่จะได้ปฏิบัติธรรมกลับต้องมาดูแลแม่ซะงั้น
1: โยมแม่อย่าพูดเช่นนั้นเลยลูกมีหน้าที่ต้องดูแลแม่อยู่แล้ว
3: ดูสิท่านภิกษุรูปนี้กลับไปบ้านอีกแล้ว
4: คงเป็นห่วงแม่เขานั่นแหละนี่ก็คงจะเอาข้าวปลาอาหารไปให้ละมั้งเนี
3: ่
4: ย
3: แล้วอย่างนี้ไม่ผิดวินัยสงฆ์หรือท่าน
0: เมื่อพระศาสดาทราบเรื่องก็ทรงตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายอย่าถือโทษภิกษุรูปนี้เลยแม้ในการก่อนเขาก็เคยปรนนิบัติผู้เป็นมารดาดังเช่นพบนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่ามาตุโปสกะชาดกดังนี้ในป่าลึกแห่งหนึ่งมีพญาช้างเผือกขาวปลอดมีรูปร่างสวยงามมีช้าง 80,000 เชือกเป็นบริวาร
5: ตามเรามาเถอะวันเนี้ยเราจะนำทางพวกเจ้าเข้าไปหาผลไม้ที่ริมป่า
6: ดีจังเลยผลไม้ในแถบนี้ข้ากินมาหมดแล้วอยากกินที่อื่นบ้าง
7: กินจนจะหมดป่าอยู่แล้วเจ้านะท่านพญาช้างข้าว่าทิ้งยายช้างไว้ที่ในป่านี้เถิดพื้นพาไปผลไม้ด้านโน้นคงหมดป่ากันพอดี
6: แหมทีเจ้าล่ะกินจนไม่เหลือให้ช้างตัวอื่นได้กินบ้างเลย
5: เอาละเอาละพวกเจ้าอย่าทะเลาะกันอีกเลยเสียงดังไปเดี๋ยวสัตว์ตัวอื่นๆเขาจะตกใจกันหมด
0: พญาช้างเผือกตัวนี้

0: ไม่หรอกนะเดินทางมาตั้งไกลก็ต้องมีหิวกันบ้างแหละท่านพญาช้างคงเข้าใจพวกเราดี
1: ใช่ใช่ใช่ใช่กินไปเถอะนะถ้ากลัวนะก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวข้ากินเองหวานปาก
2: เมื่อพญาช้างกลับมาพบว่ามารดาไม่ได้อาหารก็คิดจะละจากโขลงเพื่อเลี้ยงดูมารดาน
3: ี่แม่ไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่ลูกไปเลยเหรอไม่น่าเลยในเมื่อเป็นหัวหน้าโขลงแล้วลูกไม่สามารถดูแลแม่ได้งั้นเราก็ออกจากโขลงกันเถอะลูกจะพาแม่ไปอยู่ที่ชายป่าด้านโน้นเราจะอยู่ด้วยกันตามลำพังก็พอนะแม
4: ่แม่เป็นภาระของเจ้าจริงๆแม่น่าจะตายไปซะเจ้าจะได้อยู่อย่างสบาย
3: แม่อย่าพูดอย่างนี้เลยลูกอยากดูแลแม่ไม่ได้เป็นภาระอะไรของลูกเลยแม่สบายใจเถอะ
2: ในขณะที่ช้างเชือกอื่นกำลังหลับพักผ่อนพญาช้างก็แอบพาช้างมารดาหนีออกจากโขลงไปอยู่ที่เชิงเขาแล้วให้มารดาพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง
3: แม่จ๊ะเรารีบหนีไปกันเถอะก่อนที่ช้างเชือกอื่นๆน่ะจะตื่นขึ้นมาซะก่อน
4: จ้ะเจ้าก็ระวังนะรีบมันอันตรายนะลูก
2: พญาช้างพาแม่ช้างตาบอดเดินทางมาถึงถ้ำในป่าแห่งหนึ่งก็ตกลงใจอาศัยอยู่ในถ้ำนี
3: ้แม่นอนพักอยู่ในถ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวลูกจะไปหาผลไม้มาให้กิน
4: จ้ะดีเหมือนกันเดินทางมาไกลแม่ชักเหนื่อยเหมือนกัน
2: พญาช้างกับแม่อาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังดำรงชีวิตด้วยความสงบสุขจนอยู่มาวันหนึ่งมีพรานป่าชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ในป่าเพราะเข้าป่ามาแล้วหลงทางออกจากป่าไม่ได
3: ้ทำไมท่านถึงมานั่งร้องไห้ในป่านี้ล่ะ
5: โอ้โหตายนี่เราหลงทางซะแล้วนะสิโอ้โหเดินวนเวียนอยู่ในป่าเนี่ยตั้ง 2-3 วันแล้วอุ้ยยังหาทางออกไม่ได้เลยอุ้ยไปทางไหนวะเนี่ย
3: เอาเถอะอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเราจะพาท่านออกไปเอง
2: ด้วยความเมตตากรุณาพญาช้างจึงนำทางนายพรานออกจากป่าแต่ฝ่ายพรานเมื่อพบช้างที่สวยงามอย่างพญาช้างก็คิดแผนร้าย
5: ช้างเชือกเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่สง่างามจริงๆถ้าเรานำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระราชาเราต้องได้รับทรัพย์ตอบแทนมาอย่างมากมายเป็นแน่รวยแน่เราคราวนี้ช่วงนี้ในวังกำลังต้องการช้างงามอยู่พอดีหักกิ่งไม้วางไว้เป็นทางดีกว่าจะได้ให้คนที่วังตามมาจับช้างเผือกนี้ได้ฉลาดจริงๆเลยนะเราเนี่ย
2: ในสมัยนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ตายลงพระราชาจึงมีรับสั่งให้ตีกลองร้องประกาศให้คนที่มีช้างงามให้เอามาถวาย
6: ประกาศจากพระราชาบัดนี้ช้างมงคลของพระราชาได้เสียชีวิตแล้วราษฎรคนไหนมีช้างงามมาถวายจะได้รับรางวัลอย่างงาม
2: นายพรานเมื่อออกจากป่าได้แล้วก็รีบนำเรื่องช้างงามไปทูลต่อพระราชาเพื่อหวังได้รางวัลพระราชาเมื่อทราบแล้วก็ปรารถนาจะครอบครองพญาช้างนั้นจึงให้นายควานช้างพร้อมบริวารติดตามนายพรานเพื่อมาจับพญาช้างไปถวาย
5: เร็วๆเข้าเถอะท่านควานช้างเดี๋ยวช้างเผือกนั่นจะหนีไปอยู่ที่อื่นซะก่อน
7: แล้วช้างที่เจ้าว่านั่นงานจริงหรือเปล่าไม่ใช่หลอกให้ข้ามาเสียเวลาแน่นะ
5: โอ้ยอย่าให้พูดเลยนายท่านถ้าท่านเห็นแล้วท่านจะตกใจ
2: ในพรานนำทางควานช้างและบริวารมาจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งในป่าขณะนั้นพญาช้างกำลังกินน้ำอยู่ในสระ
5: นั่นไงท่านควานช้างช้างเผือกที่ว่าอยู่ตรงนั้นไง
2: นายควานช้างเมื่อพบพญาช้างแล้วก็ถูกใจมาก
7: โอ้โหช้างเผือกเชือกนี้ช่างสง่างามเหมือนที่เจ้าบอกจริงๆนี่แหละช้างมงคลที่เหมาะสมเคียงคู่กับพระราชา
2: เมื่อพญาช้างเห็นนายพรานกลับมาพร้อมผู้คนอีกกลุ่มใหญ่ก็รู้ว่าภัยจะมาถึงตัวแต่ก็สู้ไม่ได้ยอมให้ควานช้างนำตัวไปในเมืองพาราณสี
3: โธ่เราโดนจับอย่างเนี้ยแล้วใครจะมาดูแลแม่ล่ะ
2: ฝ่ายช้างมารดาเมื่อไม่เห็นลูกกลับมาก็ได้แต่ค่ำครวญคิดถึงลูก
4: ลูกค่ะป่านนี้ยังไม่กลับมาสงสัยจะถูกพระราชาหรือมหาอำมาตย์จับตัวไปเสียแล้วจะเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู
2: ้ด้วยควานช้างพาพญาช้างมาถึงมือก็ประพรมน้ำหอมพญาช้างประดับเครื่องส่งและนำไปไว้ที่โรงช้างร รอให้พระ

0: ลงมาทอดพระเนตร
1: อ้าวช่วยกันหน่อยเป็นบุญของเจ้าแล้วนะต่อไปนี้เจ้าจะได้รับใช้พระราชาแล้ว
0: เมื่อควานช้างนำความขึ้นกราบทูลพระราชาก็ทรงนำอาหารรสดีต่างๆมาให้พญาช้าง
2: พญาช้างผู้ประเสริฐเชิญกินอาหารเสียก่อนเถิดเราดีใจที่ได้เจ้ามาเป็นช้างมงคลต่อไปนี้เจ้าก็ถวายตัวทำงานให้เราเถิด
0: พญาช้างเมื่อเห็นอาหารดีๆก็คิดถึงมารดาไม่ยอมกินอาหารนั้น
1: ป่านี้แม่คงหิวแล้วหนูเอ้ยจะทำยังไงดีเนี่ย
2: พญาช้างเจ้ากังวลอะไรเหรอทำไมเจ้าไม่ยอมกินอาหารที่เรานำมาให้ล่ะ
1: หม่อมฉันเป็นห่วงนางช้างผู้เป็นมารดานางตาบอดไม่มีใครดูแลป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู
0: ้พระราชาเมื่อฟังแล้วก็เกิดความเศร้าใจมีรับสั่งให้ปล่อยพญาช้าง
2: พญาช้างนี้เลี้ยงดูมารดาตาบอดอยู่ในป่าท่านทั้งหลายปล่อยเขาไปเถอะ
0: พญาช้างเมื่อถูกปล่อยตัวก็รีบกลับไปยังถ้ำที่มารดานอนอยู่เมื่อไปถึงก็รีบนำน้ำในสระไปรดตัวมารดาที่นอนร่างกายพ่ายผอมเพราะไม่ได้กินอาหารมาแล้ว7 วัน
1: โธ่แม่คงทรมานมากสินะไม่ได้ทานอะไรมาตั้ง7 วันผิวก็แห้งแตกน้ำเนี่ยคงช่วยให้แม่สดชื่นขึ้นมาได้บ้างนะจ๊ะ
0: ช้างมารดาเมื่อถูกน้ำราดตัวก็ตกใจเกิดความวิตกกลัว
3: เกิดอะไรขึ้นน้ำมาจากไหนกันจะทำยังไงดีลูกก็ไม่อยู่ด้วย
1: แม่จ๊ะอย่ากลัวไปเลยมีลูกเองลูกกลับมาแล้วพระราชาผู้ทรงธรรมได้ปล่อยให้ลูกออกมาแล้วจ้า
3: โอ้ลูกรักของแม่เจ้ากลับมาแล้วเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหม
1: ลูกปลอดภัยดีแม่ไม่มีใครทำอันตรายแก่ลูกเลยเขาจับลูกไปเพื่อให้ไปรับใช้พระราชาแต่เมื่อพระราชาทรงทราบว่าลูกต้องดูแลแม่พระองค์ก็ปล่อยให้ลูกกลับมาจ้า
3: ขอให้พระองค์มีพระชนยืนนานที่กรุณาปล่อยลูกของแม่มา
0: ฝ่ายพระราชาที่เลื่อมใสในความกตัญญูของพญาช้างมีรับสั่งให้ตั้งทหารไว้เพื่อพญาช้างและมารดาเป็นประจำตั้งแต่วันที่ปล่อยพญาช้างไป
4: เอากินกันเยอะๆเลยนะผลไม้พวกนี้รสดีทั้งนั้นเลย
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณแท้ๆขอให้พระองค์ทรงพระเจริญเถิด
0: เพื่อเทิดทูนความกตัญญูของพญาช้างพระราชาจึงรับสั่งให้สร้างรูปของพญาช้างจัดการฉลองช้างขึ้นเป็นประจำทุกปี
5: เจ้าต้องเป็นเด็กกตัญญูเหมือนพญาช้างนะลูก
6: จ้าแม่ลูกจะรักแม่เหมือนท่านพญาช้างรักแม่ของเขานะคะ
0: การต่อมาแม่ช้างก็สิ้นอายุไขพญาช้างจึงตัดสินใจเข้าไปในเมืองถวายตัวรับใช้พระราชาจนสิ้นชีวิตพระราชาในการนั้นได้เป็นพระอานนท์พรานป่าได้เป็นพระเทวทัตควานช้างได้เป็นพระสารีบุตรนางช้างนั้นได้เป็นพระนางมหามายาเทวีส่วนช้างเพื่อประเสริฐซึ่งเลี้ยงดูมารดาเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่แต่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานที่

0: ่างคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาขวัตเมื่อเดือนกันยายน2547โดยการชักชวนหลานสาวญาติกัลยาณมิตรจึงทำให้ลูกได้มาสร้างบารมีกับพระเดชคุณหลวงพ่อและหมู่คณะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครอบครัวลูกเป็นคนอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อคุณแม่มีลูกทั้งหมด7คนลูกเป็นลูกสาวคนที่2คุณพ่อลูกเป็นชาวไร่ชาวนาหาปูปลากบเขียดเต่าซึ่งเป็นสัตว์ที่พอจะหาได้ตามท้องไร่ท้องนามาประกอบอาหารเลี้ยงลูกๆซึ่งบ่อยครั้งลูกจะเห็นได้ฆ่าปลาหรือฆ่าเต่าดีมีคมๆพากระดองออกมาเอาเนื้อไปทำอาหารแล้วคุณพ่อก็ชอบกินอาหารสุกๆดิบๆจำพวกเนื้อวัวเนื้อควายแกล้มเหล้าอีกด้วยต่อมาปี12คุณพ่อก็ปวดท้องหมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งที่ตับดื่มเหล้าเดะกับแกล้มรักษาอยู่5เดือนก็เข้าสู่ระยะสุดท้ายในวันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีอาการปวดท้องแต่มีชาวบ้านแถวนั้นบอกอย่าร้องมาบอกพี่สองลูกว่าพิธีรักษาหมอจิ้งจกก็ไล่จับจิ้งจกเป็นๆได้หนึ่งตัวก็อ้าปากคุณพ่อแล้วก็ไม่ไหวเลยสิ้นลมอายุได้42ปีโอ้ไปลองดูนะคุณแม่ของลูกเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งมากจนกลายเป็นบ่นเก่งปากก็จัดจ้านชอบด่าว่าลูกๆด้วยคำพูดแรงๆแต่ท่านก็ชอบทำบุญทำทานนะชอบใส่บาตรในตอนเช้าเสมอแล้วก็วันพระก็จะไปถืออุโบสถศีลในวัดด้วยเมื่อปี48คุณแม่เกิดอาการระคายเคืองที่ตาหมอตรวจว่าเป็นโรคต้อกระจก

มองอะไรก็เลือนลางเดี๋ยวทำการผ่าตัดแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นลูกจะไปติดตั้งจานดาวทำให้ท่านดูไหนๆหมอรักษาไม่หายเอาดูดาวทำดีกว่าพร้อมกับพูดถึงเรื่องราวของดาวทำว่าแม่แม่ดูดาวทำทุกวันนะแล้วอธิษฐานจิตให้ตาหายอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เธออธิษฐานไปเถอะช่วยได้นี่ก็เป็นความเชื่อของลูกสาวคุณแม่จึงดูดาวทำแล้วก็อธิษฐานจิตทุกวันไม่เคยขาดเลย ต้นปี49ลูกก็ได้รับข่าวจากคุณแม่ว่าดวงตาของแม่หายแล้ว หายเป็นปกติเลย ลูกดีใจมากขณะนี้ท่านอายุ75ปีน้องสาวคนที่4เป็นคนสวยหน้าตาดีมีหนุ่มๆติดกันตรึมเลยแต่เธอก็ไปตกหลุมรักกับหนุ่มกาฬสินธุ์และหนีตามเขาไปอยู่ที่จังหวัดนั้นจนมีลูกผู้หญิงหนึ่งคนเธอจึงยอมกลับมาหาคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ให้อภัยทุกอย่างในปี37สามีของเธอก็บินไปทำงานก่อสร้างที่ประเทศสิงคโปร์ขณะนั้นลูกชายคนที่สองเธอมีอายุได้10ขวบสามีเธอไปทำงานที่สิงคโปร์อยู่2ปีโดยไม่กลับมาเยี่ยมบ้านเลยได้แต่ส่งเงินมาให้ครอบครัวน้องสาวแล้วก็ตั้งใจไปทำงานหาเงินไว้ให้เธอได้เลี้ยงลูกทั้งสองให้ดีจนเมื่อปี39ลูกชายคนที่สองมีอายุได้12ปีเกิดมีความรู้สึกว่าร้อนมากต้องขอนอนแช่น้ำบ่อยๆน้องสาวลูกซึ่งเป็นแม่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากกลับด่าซ้ำว่าจะตายก็ตายเถอะบอกไม่รู้ความนอนแช่น้ำอยู่ได้คือไม่รู้ว่าตัวลูกชายเนี่ยร้อนต่อมามีเพื่อนบ้านมาพบว่าลูกชายเธอสลบจึงพากันนำส่งโรงพยาบาลเข้าห้องICUได้1อาทิตย์ก็เสียชีวิตไปเลยหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกลงปอดเมื่อสามีเธอทราบข่าวก็เสียใจมากรีบบินกลับมาร่วมงานศพลูกชายร้องกับน้ำตานองหน้าบนพร่ำว่าตั้งแต่พ่อตายตู้ก็ไม่เคยร้องไห้ถึงเพียงนี้แต่ทำไมลูกชายตายถึงร้องไห้ค่ำครวญขนาดนี้นี่ตู้ไปทำงานหาเงินมาให้ใช้อย่างสบายแต่ทำไมไม่เลี้ยงดูลูกให้ดีทำให้สามีทั้งสามไม่กลับไปทำงานที่สิงคโปร์อีกเลยแล้วเขาก็ทำตัวเสเพลเที่ยวดื่มเหล้าเมามากับพานรวาดน้องสาวลูกเป็นประจำแล้วเขาก็ไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้านจนน้องสาวจับได้คือไปชดชีวิตเลยสุดท้ายก็หย่าร้างกันไปจนถึงทุกวันนี้ค่ะหลานสาวลูกของพี่สาวเกิดไม่ได้7วันก็ป่วยเป็นโรคปอดบวมเกือบตายแต่หมอก็รักษาไว้ทันอายุได้1เดือนก็เริ่มเป็นโรคหอบหืดเป็นมาจนโตต้องหาหมอประจำตัวหากกระทันหันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกทั้งยังป่วยไข้อยู่บ่อยๆทำให้เป็นเด็กงอแงมีร่างกายผ่ายผอมเป็นเด็กขาดสารอาหารเมื่อโตขึ้นอายุได้15ปีเธอก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบทำบุญใส่บาตรจะเป็นประจำในยามค่ำคืนหลานจะมานั่งสวดมนต์บทคาถาจินตมจรวันละ100จบอย่างนี้คงเห็นองค์พระใสๆแน่เลยถึงเวลาจะนอนพอนอนกำลังจะเคลิบเคลิ้มเธอก็จะสั่นเหมือนไฟช็อตอยู่สัก5-10นาทีอาการนี้ก็จะหายแล้วก็หลับไปเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เริ่มหัดสวดจนอายุได้ราว20ปีจึงเลิกสวดแต่การก็ยังมีเป็นบางครั้งหลังนี้เป็นคนชอบทำนายทายทักมาตั้งแต่ยังเล็กๆตอนอยู่ในบ้านก็ชอบทายคนโน้นทายคนนี้ไปเรื่อยๆโตขึ้นเขาศึกษาตำราหมอดูทั้งวันเดือนปีไพ่24ดูลายมือดูไปก็ได้เงินใช้ไปด้วยนิดๆหน่อยๆวันหนึ่งเธอได้ไปดูดวงให้เพื่อนๆที่โรงงานของคุณแม่เธอจนดึกดื่นนึกจะกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านเธอลืมดูดวงตัวเองก็มีแมลงตัวหนึ่งบินมาชนแก้มข้างขวางเธอแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะแมลงมันก็ตัวนิดเดียวพอมาถึงบ้านก็นอนพักอย่างสบายอารมณ์จนถึงรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาประกอบว่ารู้สึกเจ็บแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดตรงแก้มที่ถูกแมลงชนพาไปรักษาหาหมอที่ไหนก็ไม่หายเป็นเวลาถึง8ปีจนเมื่อปี42เธอก็เรียนจบในระดับปริญญาตรีและได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่วัดเมื่อเธอก็มาช่วยงานที่วัดแล้วโรคภัยต่างๆเช่นโรคหอบหืดปวดแสบที่แก้มเป็นไข้บ่อยๆอาการสั่นเหมือนไฟช็อตหายไปหมด
ตัวลูกเองเหมือนมีปมด้อยอย่างเด็กเพราะพ่อกับแม่จะคอยดุด่าลูกอยู่เสมอ

มอหาลูกเป็นคนขี้เกียจหาว่าไม่ช่วยพี่น้องทำการงานหาว่าวันๆแต่ร้องเพลงแล้วฟังนิยายซึ่งก็เป็นความจริงค่ะต่อมาเมื่อลูกอายุได้13ปีคุณพ่อแม่จึงส่งลูกให้ไปอยู่กับครอบครัวคุณอาเพราะต้องการปฏิวัติอุปนิสัยอยากให้ลูกเป็นคนขยันมาลูกไปอยู่คุณอาคุณอาก็ปฏิรูป อุปนิสัยด้วยการให้หาบน้ำ ใส่ตุ่มวันละ10กระตุ่มอีกทั้งยังต้องทำกับข้าวซักผ้าเลี้ยงลูกๆของคุณอาด้วยต่อมาอายุได้17ปีคุณอาก็เข้ามาบงการชีวิตของลูกครั้งโดยให้ลูกแต่งงานกับอาเสียซึ่งมีภรรยาแล้วลูกไม่ชอบเลยแต่ก็ขัดคำสั่งอาไม่ได้จึงยอมแต่งงานและตกอยู่ในฐานะภรรยาน้อยอย่างไม่เต็มใจลูกอยู่กับอาเสียผู้เป็นสามีได้เกือบปีจึงเกิดตั้งท้องขึ้นมาได้ประมาณ3เดือนแต่พอทราบเรื่องว่าลูกท้องก็รีบพาไปทำแท้งโดยสามีของลูกไม่ทราบเลยตอนมีสามีทราบก็โกรธมากจึงได้แยกทางกันไปตอนนั้นลูกอายุได้เพียง18ปีลูกคิดว่าถ้าอยู่อย่างนี้ต่อไปชีวิตเขาไม่ดีขึ้นแน่จึงหนีอาไปหางานทำที่กรุงเทพแต่ทำงานที่บริษัทส่งเบียร์ทำให้ลูกได้ลิ้มรสเบียร์ล่าและสูบบุหรี่กัญชาสิ่งเสพติดเกือบทุกชนิดลูกลองหมดแต่ไม่ติดค่ะสูบถึงวันถึงวันยังบัดตีดพออายุได้19ลูกจึงได้พบกับสามีคนที่สองอยู่กินด้วยกันแต่ไม่มีลูกด้วยกันสามีอยากมีลูกมากแต่ลูกก็ไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ในสุดสามีก็แอบไปมีภรรยาน้อยจะมีลูกด้วยกัน1คนสามีจึงนำภรรยาน้อยพร้อมลูกมาแนะนำให้ลูกรู้จักซึ่งลูกเองก็แทบช็อกจากนั้นสามีก็พาภรรยาและลูกน้อยเข้าออกที่บ้านเสมอโดยไม่ได้สนใจความรู้สึกของลูกเลยสามีก็ให้เหตุผลกับลูกว่าน้องพี่นะต้องมีลูกเพื่อสืบสกุลแต่ผีก็รักเอ้ยแต่พี่ก็รักน้องนะเราจะอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมซึ่งลูกก็อ้างอึ้งน้ำตาตกในแล้วหนึ่งลูกก็ทนไม่ไหวจึงหนีจากผู้ชายเห็นแก่ตัวคนนี้ไปต่อมาอายุได้27ปีลูกก็ได้พบรักกับหนุ่มทหารเขาบอกว่าผมชอบคุณมากอยากแต่งงานกับคุณลูกก็บอกเขาไปว่าฉันเคยมีสามีแล้วนะแต่ไม่มีลูกด้วยกันนี่ฉันหนีเขามานะเพราะเขานอกใจฉันเธอไม่รังเกียจเหรอที่ฉันเคยมีสามีมาแล้วหนุ่มทหารคนนั้นก็บอกว่าถ้าเลิกแล้วยังไงก็ไม่รังเกียจลูกยังตกลงแต่งงานอยู่กินกับเขาแต่ไม่มีลูกด้วยกันเราทั้งสองจะนำหลานสาวที่เป็นลูกของน้องชายมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กซึ่งเราก็รักเธอมากค่ะต่อมาปี2547หลานสาวหรือลูกของพี่สาวก็ได้มาชักชวนให้ติดตั้งจานดาวธรรมลูกไม่ต้องการเลยแต่เธอก็พยายามชวนให้ลูกติดตั้งจนสำเร็จทำให้ลูกได้สร้างองค์พระทั้งให้ตนเองและก็ญาติรวมทั้งหมดแล้ว7องค์แล้วก็ลูกบุญสร้างพระ300,000ลง300,000ปลื้มบุญสร้างคำภาวนา60ปีบุญสร้างหอฉันบุญต่างๆที่หลวงพ่อบอกผ่านจานเราทำลูกทำทุกบุญแล้วก็มาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาดจนหนึ่งทุกวันนี้ค่ะคำถามบุพกรรมใดคุณพ่อยังเป็นโรคมะเร็งที่ตับและเพราะกรรมใดก่อนเสียชีวิตพี่เจ้าพี่สาวยังแน่เอาจิ้งจอกให้กินท่านมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนได้รับบุญอุทิศไปให้หรือไม่อย่างไรบุพกรรมใดคุณแม่จึงชอบบ่นว่าลูกๆด้วยคำแรงและกรรมใดที่ทำให้ท่านเป็นโรคต่อกระจกมองเห็นเลือนรางและหายได้เพราะบุญใดกรรมใดทำให้ลูกชายน้องสาวอายุสั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลงปอดลูกเธอตายแล้วไปไหนเธอจะมีกรรมที่ไม่ดูแลลูกไม่ดีหรือไม่คะบุพกรรมใดทำให้น้องสาวกับสามีซึ่งรักกันดีถึงขนาดหนีตามกันไปแต่สุดท้ายต้องแยกแตกแยกจากกันเธอควรแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดทำให้หลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อายุ7วันและโรคหืดหอบจนโตและกรรมใดแก้มขวางเธอจึงมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปีหายได้เพราะบุญใดควรแก้ไขอย่างไรถึงจะไม่เป็นอีกคะหลานสาวมีกรรมเก่ามาอย่างไรจึงชอบทำนายทายทักศึกษาตำราหมอดูตั้งแต่เด็กและการคล้ายไฟชอบตั้งแต่เริ่มหัดสวดบทชินบัญชรเกิดจากอะไรหายไปเพราะสาเหตุใดเมื่อพุทธนันทีแล้วเธอเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรได้กับดุสิตบุรีบ้างอันไหมคะมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบุพกรรมใดทำให้

0: ไม่ปมได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักและถูกส่งมาอยู่กับญาติซึ่งมีแต่ความลำบากต้องทำงานเหมือนคนรับใช้อีกทั้งตลอดชีวิตลูกทำอาชีพอย่างอื่นก็ไม่เจริญเลยมีอาชีพเดียวที่เจริญคือเป็นลูกจ้างหรือเป็นคนรับใช้ในบ้านเขาอยู่เรื่อยไปเป็นเพราะกรรมใดจะแก้ไขชีวิตของลูกให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรคะและบุญใดทำให้มีคนเมตตาส่งเสริมให้เรียนหนังสือจนจบป.7ได้อุปกรรมใดทำให้ลูกถูกบังคับให้แต่งงานไปเป็นภรรยาน้อยของอาเซียและถูกบังคับไปทำแท้งโดยที่สามีไม่รู้ทำให้ต้องเลิกกับสามีไปวิบากกรรมใดทำให้ตัวลูกไม่มีลูกกับสามีคนที่สองจนเขานอกใจไปมีภรรยาคนใหม่เพราะบุญใดแม้กับสามีคนที่สามเราจะไม่มีลูกด้วยกันแต่สามีคนนี้ก็เป็นคนดีช่วยเหลือลูกทุกอย่างเรามีบุญร่วมกันมาอย่างไรและผูกพันกับหลานที่เราเอามาเลี้ยงเหมือนลูกอย่างไรคะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวลูกของน้องชายที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยทราบบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรจะมีสิทธิ์ไปดุสิตบุรีได้หรือไม่อย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราคัญจาคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งที่ตับละกามดื่มสุราและฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้า ก่อนเสียชีวิตพี่สาวจิงจกให้กินเพราะกรรมที่ชอบกินสัตว์แปลกๆที่ดองด้วยเหล้าทั้งอดีตและปัจจุบันรวมทั้งความไม่รู้ของพี่สาวด้วยมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปทันทีจ้าดำดิ่งเป็นมหานรกขุมห้าด้วยกามดื่มสุรากำลังโดนนายนิริยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงทุกทรมานมากไม่อาจรับบุญได้ในตอนนี้แต่ให้ทำบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆบุญนี้ก็จะไปคอยอยู่ที่เยมโลกพอพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่นี่จ้าซึ่งก็ยังอีกยาวนานคุณแม่ชอบบ่นว่าลูกแรงๆเพราะเป็นกรรมใหม่ของแม่แล้วก็เป็นกรรมเก่าของลูกที่เคยบ่นว่าคนอื่นได้ถ้อยคำแรงๆอย่างนี้จ้าคุณแม่เป็นโรคต้อกระจกมองเห็นเลือนลางแต่หายได้เพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันมักมองดูผู้อื่นด้วยดวงตาที่ไม่ปรารถนาดีเช่นทำตาดุบ้างคอนควักบ้างมันไส้บ้างมองดูแบบตำหนิบ้างร่วมกับกรรมจัดสักขังไว้ในที่มือเช่นปลากบเอาไว้ฆ่ากินเป็นอาหารมารวมส่งผลจ้าหายได้ด้วยบุญในอดีตที่เคยจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัยและทุกบุญในปัจจุบันมาตัดรอนวิบากกรรมจ้าลูกชายของน้องสาวยุทธสั้นเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลงปอดเพราะกรรมในอดีตที่จับปลาเป็นๆใส่ในหม้อร้อนๆเหมือนต้มเปรตหรือจับหมกกองไฟเป็นๆหรือย่างกุ้งปูหอยเป็นๆมาส่งผลจ้าตายแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้น้องสาวก็จะมีกรรมที่ดูแลลูกของตนไม่ดีด้วยถ้าหากมีกรรมปานาติบาตร่วมด้วยก็จะเจอลักษณะเหมือนลูกชายที่โดนอย่างนี้บ้างจ้าน้องสาวกับสามีรักกันมากขนาดนี้ต่างกันไปแต่สุดท้ายต้องแยกจากกันเพราะน้องสาวกับสามีทำบุญร่วมกันมาเพียงแค่นี้จ้ากับความโกรธในปัจจุบันกับสามีในเรื่องที่น้องสาวไม่ดูแลลูกให้ดีจ้าจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นให้มากๆแล้วติดฐานจะได้ชีวิตประสบแต่สิ่งที่ดีจ้าหลานสาวเป็นโรคปอดบวมตั้งแต่อายุได้7วันและโรคหืดหอบจนโตเพราะกำเนิดดีตอนเด็กชอบแกล้งแมวอาบน้ำให้แมวบ้างเอาแมวไปจุ่มลงในถังน้ำจนมันทรมานจึงทำให้มาเป็นโรคปอดบวมและหอบหืดดังกล่าวในปัจจุบันนี้จ้าแก้มของขวางเธอมีอาการปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนมีดกรีดถึง8ปีแต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะกรรมในอดีตที่เคยทะเลาะกันกับเพื่อนได้เอาไม้เรียวฟาดไปโดนแก้มเพื่อนจนเขาเจ็บปวดรวมกับวิจีกรรมที่นอกจากทำร้ายเขาแล้วยังพูดให้เขาเสียหน้าเจ็บแสบด้วยมารวมส่งผลจ้า แต่หายได้ในเวลาต่อมาเพราะภายหลังได้ขอโทษขอโพยและคืนดีกันกับเพื่อนคน

ั้นจ้ะในชาตินั้นจะไม่ให้เป็นอีกก็ต้องพูดแต่ปิยวาจาและอย่าไปด่าว่าใครทำให้เขาเสียหน้าและไม่ทำร้ายใครอีกทั้งต้องสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะหลานสาวชอบทำนายทายทักตั้งแต่เด็กและชอบศึกษาหมอดูเพราะเคยเกิดในสายวิทยาธรสาขาหมอดูทำนายทายทักมาหลายชาติจึงทำให้อัธยาศัยนี้ติดตัวมาจ้ามีอาการคล้ายไฟชักตั้งแต่เริ่มหัดสวดมนต์บทชินบัญชรแต่ภายหลังหายได้เพราะกำเนิดดีเคยแกล้งทำตัวเป็นร่างทรงแต่ไม่มีใครมาเข้าทรงจริงเพื่อคนเข้าใจผิดด้วยความขนองสนุกและเพื่อเรียกร้องความสนใจบ่อยๆมาส่งผลจ้ะหายได้เพราะหมดกรรมพอดีจ้ะพระพุทธดาธิบาลมาก็ได้เป็นกองเสบียงแบบตามอารมณ์โดยทำบ้างไม่ทำบ้างจึงรู้จักวงบุญไปไม่ได้กลับดุสิตบุรีแล้วในช่วงนั้นก็ไปเกิดเป็นอะไรต่ออะไรแย่ๆไปหมดในช่วงพุทธดอนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าชาตินี้มาเจอหมู่คณะได้อีกเพราะบุญเก่าเคยทำอยู่บ้างจึงดึงดูดให้กลับมาเจอกันอีกดังนั้นจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตนะลูกนะให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่จะได้ไม่พลาดกันอีกจ้าลูกไปปมได้คิดว่าพ่อแม่ไม่รักและถูกส่งไปอยู่กับย่าต้องทำงานหนักเหมือนคนรับใช้เพราะอันนี้ศึกษาให้ดีในอดีตตอนเป็นลูกในอดีตตอนเป็นลูกก็ชอบด่าว่าพ่อแม่ท่านอายุมากแล้วก็ยังใช้ท่านเหมือนคนรับใช้ไปใช้ท่านอีกทั้งเวลาเป็นแม่ก็ชอบด่าว่าลูกด้วยคำแรงตอนเป็นลูกก็ด่าว่าพ่อแม่ตอนเป็นแม่ก็ด่าว่าลูกๆด้วยคำแรงจะทำให้ลูกน้อยใจคิดว่าแม่ไม่รักเหมือนดังที่โดนในปัจจุบันนี่จ้ะวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะชีวิตที่ผ่านมาต้องทำงานยากลำบากต้องไปเป็นลูกจ้างเขาตลอดเวลาหรือเป็นคนรับใช้บ้านเขาอยู่เรื่อยๆเพราะกรรมได้ใช้พ่อแม่ตัวเองแม้ท่านอายุมากแล้วเหมือนคนรับใช้ดังกล่าวอีกถ้าไม่ได้ดูแลยกย่องท่านวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะโรคกับกรรมที่มีความตระหนี่ทำทานมาน้อยอีกด้วยจ้าชีวิตจึงลำเค็ญแต่มีคนส่งให้เรียนถึงป.7เพราะมีบุญที่ส่งเสริมลูกหลานบริวารให้มีการศึกษาอยู่บ้างมาส่งผลจ้าลูกถูกบังคับให้ไปเป็นเมียน้องของอาเซียและถูกบังคับไปทำแท้งโดยสามีไม่รู้จะเป็นเหตุให้เลิกกับสามีเพราะกรรมเจ้าชู้ในสมัยที่เป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาเรื่องกรรมที่เคยบังคับให้ลูกหลานตนเองทำแท้งด้วยมารวมส่งผลจ้าตัวลูกไม่สามารถมีลูกกับสามีคนที่สองได้จนเขานอกใจไปมีภรรยาใหม่เพราะกรรมเจ้าชู้ในสมัยเป็นผู้ชายที่มีหลายภรรยาดังกล่าวมาส่งผลจ้าต่อมาได้สามีคนที่สามแต่ไม่มีลูกเดียวกันแม้ไม่มีลูกเดียวกันแต่สามีก็เป็นคนดีช่วยเหลือทุกอย่างเพราะบุญที่เคยสงเคราะห์ญาติและบุญที่เคยทำกับหมู่คณะมาเริ่มส่งผลจ้ะกับหลานสาวที่เอามาเลี้ยงเหมือนลูกนะเพราะเคยเป็นญาติกันมาเคยเกื้อกูลกันมาก่อนชาตินี้ก็อยากจะมีลูกด้วยจึงมีความรักและเอ็นดูผูกพันกันจ้ะตัวลูกและสามีพร้อมทั้งหลานสาวที่ลูกเอามาเลี้ยงเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาโดยเป็นกองเสบียงประเภทไม่สม่ำเสมอยิ่งทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็อย่าประมาทในการสร้างบารมีนะจ๊ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

เป็นพระแท้10ปีแห่งการสร้างคนให้เป็นคนดีขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน120วัดฉลองรอบๆ10ปีศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตงและร่วมพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสรรค์

ศัพท์089-430-1786ร่วมสถาปนาเจดีย์พระรัตนตรัยเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจนำไปสู่สันติภาพของโลกพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน30,000วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพุธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวกัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลัง

ขบวนอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

0: วัฏฐังสัสสามิตังปังสุกุละเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสุกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี
1: ้สาธุ
2: ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่162จากตอนที่แล้วข่าวการเดินทางมาของมโหสถบัณฑิตและคณะเรื่องลือไปทั่วปัญจาลนครฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะเมื่อทรงสดับว่าบัดนี้ขบวนของมโหสถบัณฑิตได้เข้าสู่ภายในเมืองแล้วเท้าเธอก็ยิ่งทรงโสมนัสยินดีทรงดำริว่ามโหสถเอ๋ยเจ้าดิ้นรนมาหาคมดาบของข้าแท้ๆเมื่อเจ้ามาวิเทหราชก็ต้องมาแน่คราวนี้ล่ะเจ้าสองคนน่ะอย่าได้หวังเลยว่าจะรอดพ้นเงื้อมือของข้าไปได้เมื่อขบวนของมโหสถบัณฑิตเข้ามาถึงเขตประตูพระราชวังแล้วจึงบอกให้นายทวารบาลไปกราบทูลแด่พระเจ้าจุลนีถึงการมาเข้าเฝ้าของตนครั้นแล้วพระเจ้าจุลนีจึงทรงประทานพระบรมราชานุญาตให้มโหสถและคณะเข้าเฝ้าณท้องพระโรงลำดับนั้นพระเจ้าจุลนีทรงปฏิสันถานมโหสถตามสมควรแล้วจึงตรัสถามมโหสถตรงๆว่าเหตุใดเธอถึงล่วงหน้ามาก่อนไม่นำเสด็จพระองค์มาด้วยกันล่ะมโหสถจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ได้รับพระบรมราชโองการจากเจ้าเหนือหัวให้มาสร้างพระราชนิเวศเตรียมไว้เป็นที่ประทับของพระองค์เมื่อเสด็จมาสู่ปัญจาลนครพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีทรงทราบเช่นนั้นก็ตรัสชื่นชมมโหสถว่าดีแล้วพ่อบัณฑิตเธอจงอย่ารอช้าอยู่เลยรีบเร่งเตรียมการต้อนรับพระราชาของเธอให้เต็มที่แม้เธอเองเนี่ยก็จงพำนักอยู่ในที่นี่นะให้สุขสำราญเถิดและจงรอคอยไปจนกว่าเจ้าเหนือหัวของเธอจะเสด็จมาถึงก็แล้วกันและยังได้รับสั่งกับมโหสถต่อไปอีกว่าพ่อมโหสถถ้าเธอคงไม่ลำบากใจเนี่ยเราจะขอให้เธอจงช่วยดูแลกระทำภารกิจที่เห็นว่าสมควรแก่เราบ้างสิ่งใดที่ควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทนุบำรุงให้แข็งแรงเราขอให้เธอใช้ความเป็นบัณฑิตเนี่ยได้มาช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราทีจนกว่าพระราชาของเธอจะเสด็จมานะมโหสถเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีจึงรับอาสาสนองงานตามพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีทันทีนับแต่วันแรกที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในดินแดนของฝ่ายศัตรูมโหสถบัณฑิตก็มิได้นิ่งนอนใจคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพระนครอยู่ตลอดเวลามโหสถสนใจไต่ถามถึงสิ่งใหม่ๆรอบตัวกระทั่งรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรทั้งระบบเส้นทางเข้านอกออกในประตูใหญ่ประตูน้อยตรอกซอกซอยต่างๆตลอดจนระเบียบปฏิบัติภายในพระราชวังทั้งนี้ก็เพื่อจะได้วางแผนรับมือศัตรูได้ทันท่วงทีวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปสู่พระราชนิเวศที่ประทับของพระเจ้าจุลนีขณะหยุดยืนอยู่ตรงเชิงบันได

ในพระมหาปราสาทมโหสถเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราน่ะควรสร้างประตูอุโมงค์ขึ้นตรงเชิงบันไดนี่แหละแต่เอ๊ถ้าเราลงมือขุดปากอุโมงค์ขึ้นตรงนี้นะบันไดก็คงจะทรุดลงมาแน่ขณะนั้นมโหสถคิดว่าหากเราไม่รองพื้นบันไดซะก่อนเวลาขุดอุโมงค์มาถึงตรงนี้บันไดก็จะทรุดลงมาจนผิดสังเกตแต่หากได้ลาดกระดานใหญ่ๆรองรับเชิงบันไดซะหน่อยนึงบันไดก็ไม่มีทางทรุดอีกทั้งยังจะช่วยพรางตาให้ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ทางลับใต้ดินนี้ได้เมื่อกำหนดแผนไว้ในใจเรียบร้อยแล้วมโหสถจึงเข้าเฝ้าเพื่อทูลเสนอเรื่องนี้แด่พระเจ้าจุลนีทันทีขอเดชะมหาราชเจ้าก่อนหน้าที่ข้าพระองค์จะมาเข้าเฝ้าในวันนี้นะข้าพระองค์ยืนรออยู่ที่เชิงบันไดนานพอควรจึงลองสำรวจดูบริเวณโดยรอบได้เห็นข้อบกพร่องอยู่อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าค่ะอะไรหรือพ่อบัณฑิตพระเจ้าจุลนีทรงซักข้อบกพร่องที่ข้าพระพุทธเจ้าจะกราบทูลก็คือตรงเชิงบันไดที่ทอดลงกับพื้นดินนั้นไม่มีสิ่งใดรองรับอยู่เลยหากปล่อยไว้เช่นนี้เนี่ยไม่ช้าบันไดก็คงต้องพังลงมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบเช่นนั้นจึงมีพระดำรัสถามว่าแล้วเราควรทำอย่างไรดีล่ะหากว่าพระองค์ทรงเห็นชอบข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานไม้จำนวนหนึ่งมาปูลาดรองเชิงบันไดให้มั่นคงแข็งแรงพระพุทธเจ้าค่ะครั้นพระเจ้าจุลนีทรงทราบว่ามโหสถขวนขวายในกิจที่ชอบที่ควรก็ทรงพอพระทัยยิ่งนักทรงรับสั่งอนุญาตทันทีโดยที่ไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแต่อย่างใดและยังเข้าพระทัยอีกด้วยว่ามโหสถนะถึงกับออกปากรับอาสาทำงานเหล่านี้ก็เพราะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์เชิญเถอะพ่อบัณฑิตเชิญหาไม้มาปูลาดรองเชิงบันไดให้มั่นคงแข็งแรงตามความปรารถนาเถิดเธอจงช่วยจัดการไปตามที่เห็นสมควรเถอะครั้นได้รับพระบรมราชาอนุญาตให้สามารถทำได้ตามต้องการมโหสถจึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนของตนทันทีลำดับนั้นมโหสถได้เรียกพวกช่างไม้ซึ่งเป็นคนของตนมาช่วยกันรื้อบันไดเก่าออกแล้วให้ปูลาดแผ่นกระดานใหญ่ตรงบริเวณที่กำหนดจะให้เป็นปากอุโมงค์นั้นน่ะครั้นตรึงกระดานนั้นจนแน่นหนาดีแล้วก็ให้พาดบันไดตามเดิมแต่ให้ก่ออิฐโบกปูนจนแน่นหนากระทั่งมั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานและไม่มีทางพังทลายลงมาง่ายๆเพียงมันเดียวเท่านั้นแผนการของมโหสถก็เสร็จสิ้นไปแล้วขั้นหนึ่งวันรุ่งขึ้นมโหสถเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีอีกครั้งแต่ครั้งนี้นะมโหสถกราบทูลขอพระราชทานที่ว่างสำหรับสร้างพระราชนิเวศถวายแด่พระเจ้าวิเทหราชข้าแต่สมมติเทพบัดนี้ข้าพระองค์กำลังแสวงหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสร้างพระราชนิเวศหากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพื้นที่ให้เป็นที่ประทับของเจ้าเหนือหัวของข้าพระองค์ณที่แห่งไหนข้าพระองค์ก็จะพึงปฏิบัติตามพระราชอัธยาศัยกระทำให้เป็นที่ต้องพระราชหฤทัยของท้าวเธอพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนี

ทรงดีพระทัยอยู่ว่าเหยื่อน่ะกำลังใกล้เข้ามาติดกับดักแล้วจึงไม่ได้ทรงเฉลียวพระทัยแม้แต่น้อยได้ตรัสว่าเอาสิพ่อบัณฑิตเราอนุญาตพระองค์ทรงเห็นว่าสถานที่ใดจึงจะควรพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถทูลถามพระเจ้าจุลนีทรงพระสวนเบาๆพลางตรัสว่าจะยากอะไรกันเล่าเว้นแต่ที่อยู่ของฉันเท่านั้นน่ะนอกนั้นในเขตพระนครนี้ทั้งหมดหากเธอต้องการจะสร้างในที่ใดน่ะก็สุดแล้วแต่เธอจงเลือกเอาตามความชอบใจเธอพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีในครั้งนี้ทำให้มโหสถถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ด้วยความดีใจว่านี้น่ะเป็นโอกาสทองของเราอีกรอบหนึ่งละที่สามารถกำหนดที่ตั้งพระราชนิเวศของพระเจ้าวิเทหราชได้และยังสามารถเป็นใหญ่ในที่ดินทั้งหมดในเมืองปัญจาลนครอีกด้วยแต่ว่าแผนการของมโหสถขั้นต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไร

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

แห่งความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเปรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

งเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

กลางกระแสศรัทธาอันบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดั่งประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปริยธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่างก้าวอันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

ภาษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยัติธรรม

0: ือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างไสวไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาล
1: ี
2: ภาษาเพื่อ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
3: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
4: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
5: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
6: ขออำนวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
7: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王嚟香港五位我哋嘅九级巴黎语嘅法师嚟一齐参加最难得嘅话龙坡今日开始我哋九龙法身寺将来会有分院呢、这个分院嘅意思就即系话我哋将来仲有好多一齐帮忙全靠我哋嘅法圣法师嘅弟子一齐嚟到参加因为呢个就系逐佛为命我哋要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าโอกาสทองของการทำความดีเป็นของทุกคนเพราะเราได้อัตภาพของกายมนุษย์ซึ่งเป็นกายที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีได้มากที่

สุดโลกมนุษย์นี้เหมือนกับศูนย์กลางการสร้างบุญและบาปหลวงพ่อขอย้ำตรงนี้เสมอๆก็เพราะต้องการให้ทุกท่านไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตยิ่งเราสร้างความดีให้เพิ่มขึ้นกับตัวเองได้มากเพียงใดนั่นคือกำไรชีวิตที่จะทำให้เราปลื้มอกปลื้มใจและบุญกุศลก็จะติดตัวไปทุกภพทุกชาติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกายได้จัดโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4เพื่อส่งเสริมให้สามเณรเกิดกำลังใจในการท่องจำพระปาติโมกข์และบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณ อุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมสถานที่ให้สามเณรผู้ทรงจำพระปาติโมกข์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ซึ่งได้สมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4เดินทางมาทรงพระปาติโมกข์เพื่อรับทุนการศึกษาอันจะก่อให้เกิดกำลังใจแก่สามเณรผู้มีความเพียรให้สามารถทรงพระปาติโมกข์ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการเพิ่มจำนวนพระภิกษุผู้ทรงพระปาติโมกข์ได้ในอนาคตทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อวัดและคณะสงฆ์ในภายภาคหน้านอกจากนี้ทางวัดพระธรรมกายยังจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาธรรม

0: ธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยอีกด้วยค่ะสำหรับในปีนี้มีสามเณรเข้าร่วมโครงการจำนวน9รูปจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีจันทบุรีและนครศรีธรรมราชโดยได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระผู้เชี่ยวชาญพระวินัยเมตตาเป็นคณะกรรมการตรวจทานในทุกๆวันซึ่งในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิระปัญญาภรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเป็นพระอาจารย์ผู้ตรวจทานให้กับสามเณรจิรพัฒน์อินทรหะสามเณรจากวัดชัยพฤกษ์มาราพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์ผู้ทรงความรู้รูปอื่นๆเมตตาร่วมตรวจทานการทรงพระปฏิโมกข์ในครั้งนี้ด้วยสำหรับพระปฏิโมกข์นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของพระภิกษุในพระพุทธศาสนาการที่สามเณรได้ฝึกฝนท่องจำพระปฏิโมกข์จึงไม่เพียงแต่เป็นการรักษาพระวินัยให้คงอยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาในอนาคตเมื่อสามเณรเหล่านี้ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุต่อไปค่ะ
1: วันนี้ก็ได้มาเป็นกรรมการตรวจทานปฏิโมกข์ในโครงการสามเณรทรงปฏิโมกข์ของวัดพระธรรมกายซึ่งท่านก็ได้จัดมาเป็นปีที่4แล้วถือว่าเป็นโครงการที่ดีเป็นการให้กำลังใจแก่สามเณรถึงว่าสามเณรจะไม่ได้สวดพระปาฏิโมกข์ในสังฆกรรมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเป็นการให้กำลังใจก่อนที่จะบวชเป็นพระเราได้ท่องปาฏิโมกข์ได้สวดได้ทวนเอาไว้เพื่อว่าจะได้รู้ในอักขระและพยัญชนะที่ถูกต้องได้ฝึกเอาไว้เพราะว่าปาฏิโมกข์นั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุแต่ว่าสามเณรเราท่องไว้ก็ดีถือว่าเราได้ฝึกเอาไว้ก่อนที่เราจะได้เป็นพระเมื่อถึงเวลาได้เข้าเป็นพระเราก็จะได้ใช้งานได้เลยในปาฏิโมกข์นี่ก็มีอยู่หลายประการนะเช่นว่าโอวาทปาฏิโมกข์นะที่เป็นของพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างเดียวก็คือปาฏิโมกข์3ประการนั่นแหละโอวาทปาฏิโมกข์อันนั้นพระเจ้าแสดงพระองค์เดียวหลังจากกึ่งพุทธกาลมาแล้วหลังจากพระเจ้าไม่ได้แสดงปาฏิโมกข์แล้วก็ให้ภิกษุสงฆ์มาแสดงปาฏิโมกข์มาสวดปาฏิโมกข์เรียกว่าอานาปาฏิโมกข์นี้ก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าปาฏิโมกข์คือศีล227ข้อของพระภิกษุเมื่อสามเณรได้ศึกษาเอาไว้ถือว่าจะเป็นผู้มีบุญมีอานิสงส์ฉะนั้นญาติโยมที่ได้มาอุปถัมภ์มาค้ำจุนหรือว่ามาถวายทุนการศึกษาแก่สามเณรก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยให้กำลังใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพราะว่าสามเณรนี้ก็คือเหล่ากอของสมณะผู้ที่จะเป็นภิกษุในภายต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงนะเพราะว่าน้อยคนนักที่จะท่องได้ที่จะมีความใส่ใจ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะที่ทุรงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณทุรงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเนื่องในวันแม่แห่งชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระประพจน์โชติโกประธานสงฆ์ทุรงคสถานพัฒนานิคมได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสว่างกัลยาณมิตรวันเฉลิมประกอบโชคนำชัยประธานบุญพิธีได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าป่า ทั้งยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรม

ถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าพร้อมทั้งได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมไว้ว่าบุคคลผู้หาได้ยากสองจำพวกในโลกได้แก่ 1. บุพการีคือผู้ทำอุปการะก่อนหรือผู้เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือมีความเมตตาแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนบุคคลผู้จิตเมตตาสูงเป็นฝ่ายเริ่มก้าวออกมาให้ผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูหรือช่วยเหลือผู้อื่นล่วงหน้าก่อนที่ผู้อื่นจะร้องขอหรือทำดีด้วยนั่นคือบิดามารดาซึ่งถือเป็นบุพการีสูงสุดของลูกครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเราในยามลำบากโดยไม่มีพันธะผูกพัน 2. กตัญญูกตเวทีคือผู้รู้อุปการะที่เขาทำแล้วและตอบแทนอุปการะนั้นกล่าวคือบุคคลผู้ไม่ลืมคุณคนเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรืออุปการะจากใครแล้วรู้สึกสำนึกในบุญคุณนั้นอยู่เสมอและหาทางตอบแทนความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถนั่นคือลูกที่ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เฒ่าศิษย์ที่เคารพและช่วยเหลือครูบาอาจารย์บุคคลที่ตอบแทนผู้มีพระคุณเมื่อตนเองมีกำลังพอเหตุที่หาได้ยากในโลกเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์มักจะคิดถึงตนเองก่อนการจะเป็นผู้ให้ก่อนโดยไม่หวังผลจึงต้องอาศัยเมตตาที่ยิ่งใหญ่และการเป็นผู้ไม่ลืมคุณและพร้อมตอบแทนก็ต้องอาศัยความกตัญญูที่มั่นคงในจิตใจนั่นเองจากนั้นเป็นกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันแม่แห่งชาติประกอบด้วยการขอขมาพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และบิดามารดาทั้งยังได้ให้ลูกๆนำพวงมาลัยมากราบคุณแม่เพื่อแสดงออกถึงความรักต่อลูกที่มีต่อคุณแม่ทุกท่านซึ่งสร้างความประทับใจและซาบซึ้งใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมคะที่ชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรมค่ะหรือ V-Star Challenge ภาคเหนือปีที่18ค่ะระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนากลได้ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศิลธรรม V-Star Challenge ภาคเหนือภายใต้หลักสูตรการสร้างทีมงานส่งเสริมศิลธรรมในสถานศึกษาโดยมีนักเรียนแกนนำเด็กดี V-Star จำนวน72คนจากจังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยลำปางและเชียงใหม่เข้าร่วมอบรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์โดยน้องๆได้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้านความเป็นอยู่พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการและละลายพฤติกรรมเพื่อให้น้องๆได้ทำความรู้จักเพื่อนๆจากต่างโรงเรียนก่อนที่จะได้เข้าฐานกิจกรรมวอล์กแรลลี่ค่ะส่วนในภาคค่ำน้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญน้องและพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ก่อนที่จะได้ร่วมกันร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อสูตรสำเร็จในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการนำหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในวันรุ่งขึ้นก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิออกกำลังกายยามเช้าและรับฟังธรรมะในหัวข้อความดีสากล5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมฐาน5ห้องชีวิตซึ่งในแต่ละฐานกิจกรรมน้องๆไม่ได้เพียงแค่รับฟังทฤษฎีเท่านั้นแต่ยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้เกิดความสนุกสนานได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเข้าใจถึงคุณค่าของการนำหลักความดีสากลไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้กลับไปพัฒนาตนเองโรงเรียนและชุมชนต่อไปค่ะส่วนในวันสุดท้ายของค่ายทุกคนได้สั่งสมบุญด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมะในหัวข้อพระคุณพ่อแม่จากนั้นเป็นพิธีปิดค่ายและพิธีขอขมาพระอาจารย์ซึ่งค่าย V-Star Challenge ค่ะไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางทฤษฎีเท่านั้นแต่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความสุขสนุกสนานและเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีโดยทางชมรมพุทธศาสนากลมุ่งหวังว่า

พลังของผู้นำเยาวชนต้นแบบเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่ายศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วภาคเหนือให้เติบโตอย่างมั่นคงสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะพระภิกษุสงฆ์วัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียค่ะได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียค่ะคณะพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียจำนวน9รูปนำโดยพระอาจารย์กิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในประเทศอินเดียโดยเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนมาร่วมงานบุญกว่า200ท่านโดยทุกท่านได้น้อมใจปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยพร้อมเพรียงกันอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรสันเจปาทินกัลยาณมิตรวันชาและเด็กหญิงอเล็กซานดราแจทองนำกล่าวคำถวายในการนี้ได้มีตัวแทนภาครัฐให้เกียรติมาร่วมพิธีด้วยอาทิคณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการพุทธสภาอินเดียผู้กำกับการตำรวจและเจ้าหน้าที่พยาบาลอาวุโสเป็นต้นนอกจากนี้คณะสงฆ์วัดพุทธสันติวันธรรมชัยยังได้ทำสามีจิกรรมทำวัดพระผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาในเขตเมืองนาคปูพร้อมถวายปัจจัยบูชาธรรมประกอบด้วยพระอาจารย์ปิยทัศน์ศรีพระมหาเถระพรรษา41วัดกันตาลุพุทธวิหารเมืองนาคปูพระอาจารย์ธรรมชโยติพระมหาเถระพรรษา37วัดมหาปัญญาพุทธวิหารเมืองนาคปูพระอาจารย์ศิลวังสะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมนาคปูเจ้าอาวาสวัดโพธิมัคโคพร้อมกันนี้พระกิติพงษ์เหมวังโสยังได้เทศสอนธรรมะและนำปฏิบัติธรรมแก่คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดโพธิมัคโคด้วยค่ะนอกจากนี้ทางวัดพุทธสันติวันธรรมชัยและพุทธสภาแห่งประเทศอินเดียยังได้จัดงาน Press Conferenceเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนประเทศอินเดียได้นำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในงานบุญดังกล่าวในการนี้พระกิติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์จาก5สำนักเกี่ยวกับการจำพรรษาของพระนานาชาติ9รูป4ประเทศได้แก่ไทยอินเดียเนปาลและเมียนมาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองผ่านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เป็นต้นบุญต้นแบบของสาธุชนในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนอกจากนี้ยังได้แจ้งข่าวงานบุญให้สำนักข่าวนำไปประชาสัมพันธ์ต่อไปอาทิโครงการวัดและบ้านกัลยาณมิตรโครงการอบรมอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้ว500ท่านพิธีแห่อัญเชิญองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยงานทอดกฐินสามัคคีโครงการถวายกฐินวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศในนามหลวงพ่อธรรมชโยและโครงการเวอร์เปกเป็นต้นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญใหญ่พิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลและพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่กัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์ประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดจะได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะ

สงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีถวายภัตตาหารประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเคนเงาสีวัดกัลยาณมิตรบัวทองสีจันทวารวงศ์และกัลยาณมิตรวิตตอรียแวงพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรทองสายพารากัลยาณมิตรสตีฟและกัลยาณมิตรปาริฉัตรเพนนีพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์ประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนงนุชภูสวรรค์และกัลยาณมิตรเม็ดมณีทวีชัยส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรเงียมกัลยาณมิตรเด่นพงษ์และกัลยาณมิตรชนิดาชาวงศ์พร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะต่อมาจึงเป็นพิธีสมโภชดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาส3วัดได้แก่พระมหาประภาสปภาโสเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลพระมหาดร.สมบัติอินทปัญโญเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนและพระมหาบุญส่งปรมชโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกเป็นประธานปิดแผ่นทองดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนอนันต์ซีแอตเทิลเป็นปฐมฤกษ์ค่ะก่อนที่คณะประธานเอกและประธานรองจะได้ปิดแผ่นทองเป็นลำดับถัดไปจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลโดยประธานเอกได้แก่ครอบครัวลีพัฒนพันธ์ซึ่งพิธีทอดผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ที่เดินทางมาจากวัดพระธรรมกายออเรกอนวัดพระธรรมกายเทนเนสซีและวัดพระธรรมกายซานดิเอโกรวม13รูปรวมทั้งญาติโยมต่างตั้งใจมาร่วมสร้างทานบารมีอย่างเต็มที่ด้วยความปลาบปลื้มปิติที่ได้มาร่วมงานบุญในวันนี้ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมการตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะด้านวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและปิติเบิกบานในบุญค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายต้นไม้โดยกัลยาณมิตรสมพรปารเคนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรปารมาสีจินดาและกัลยาณมิตรกิจระวีธนะหิรันโรธเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐและกัลยาณมิตรสมใจคำสุรินทร์พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้นำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้แสดงธรรมเพื่อให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่แม้จะอยู่ห่างไกลถึงต่างแดนแต่ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไว้อย่างเข้มแข็งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าถึงสันติสุขภายในผ่านการทำสมา

ทิค่ะแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นโดยพระอาจารย์นิโคลัสฐานิสโรได้แนะนำหลักการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งแรกก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิร่วมกันเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมเรื่องความสำคัญของการทำสมาธิโดยอธิบายว่าความฉลาดไม่ได้มีเพียงด้านสติปัญญาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจตนเองและใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้นซึ่งหลักสำคัญของการทำสมาธิคือการฝึกใจให้สงบมีสมาธิและรู้จักตนเองจิตที่สงบเปรียบเสมือนน้ำใสในสระเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนแต่ถ้าจิตใจขุ่นมัวหรือฟุ้งซ่านเราก็จะมองปัญหาและความจริงได้ไม่ชัดเจนสิ่งที่ขัดขวางการทำสมาธิคือนิวรณ์5ได้แก่ความอยากหรือความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆความโกรธหรือไม่พอใจความง่วงและเฉื่อยชาความฟุ้งซ่านหรือกังวลและความสงสัยวิธีแก้ไขคือเลือกสถานที่สงบฝึกความเมตตาปรับท่านั่งหรือเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อรู้สึกง่วงใช้คำบริกรรมช่วยลดความคิดฟุ้งซ่านและสอบถามผู้มีประสบการณ์เมื่อเกิดความสงสัยดังนั้นการทำสมาธิจึงไม่ใช่เพียงการนั่งให้ใจสงบแต่เป็นการฝึกตนเองให้มีสติรู้จักตนเองและนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและมีคุณค่ามากขึ้นและจากการเข้าร่วมฝึกสมาธิในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมหลายท่านรู้สึกผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าและความกังวลบางท่านสามารถสัมผัสถึงความสงบความเบาสบายและความสุขภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำให้ทุกคนหาเวลาฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอแม้เพียงวันละไม่กี่นาทีเพราะการฝึกใจอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงลดความเครียดและช่วยสร้างพลังใจในการทำงานและการดำเนินชีวิตซึ่งการฝึกสมาธิยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ฝึกมีสติรู้จักควบคุมอารมณ์และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างสงบมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดยโสธรอันดับ2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดลำพูนอันดับ6จังหวัดอุดรธานีอันดับ7จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดเลยและอันดับ10จังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง5อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง

คมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อถวายระบบอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าวัฏฏเตโสอักขันติโกความโกรธเกิดจากความไม่อดทนสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบคารวะพระเถรานุเถระพระมหาเถระและสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะสบายดีมีความสุขสาธุต้องยืนยันด้วยหลักฐานของความสบายดีและมีความสุขซึ่งคุณครูไม่ใหญ่ถามตลอดยิ้มกันหรือยังครับ
1: ย
0: ิ้
1: มแล้ว
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังครับใครยิ้มขอให้สาธุขอหลักฐานด้วย072โอ้โหทั่วโลกเลยนะเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่ส่งเข้ามา

0: นั่งตรงเนี้ยก็รู้ว่ายิ้มนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าคิดถึงและนั่งตรงนี้ก็รู้ว่าเราก็ส่งใจนะไปหาคุณครูไม่ใหญ่นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569แล้วก็เรื่องราวในวันนี้น่าสนใจแล้วก็สนุกมากๆนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ธรณีสงฆ์พื้นที่ธรณีสงฆ์ก็เรื่องเกี่ยวกับที่ดินนะจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสถานที่รองรับในบุญกิริยาวัตถุสิบประการนะหรือว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าสัปปายะไหมสัปปายะประกอบด้วย4อย่างสถานที่บุคคลอาหารแล้วก็ธรรมะ4อย่างที่สำคัญคือต้องมีที่ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของที่สำคัญมากๆนะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่โดยเฉพาะยิ่งที่วัดที่ธรณีสงฆ์นะมาฝากกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกหนึ่งเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องราวการให้ธรรมะในอดีตนะของคนครูไม่ใหญ่ซึ่งโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะไปรับชมรับฟังนะโอวาทในอดีตอันทรงคุณค่าของคนครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันจ้ะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธ
0: ุเราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้าทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำนะจ๊ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: รากกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า

0: ายยัง
1: รอรับอยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธ
0: ุเดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีกันดีกว่า
1: คร
0: ับ เรียกว่าคาถา
1: สวัสดีครับ0 7 2

0: ๊ะทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ

0: วันนี้ใครนั่งสมาธิครบ2ชั่วโมงบ้างจ๊ะไหนใครนั่งสมาธิแล้วมีประสบการณ์ภายในบ้างจ๊ะเราก็อย่าไปปฏิเสธประสบการณ์ภายในในทุกๆประสบการณ์นะจ๊ะ
1: ค
0: ือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องชื่นบานตลอดให้เราเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์นะจ๊ะเช่นแม้นั่งแล้วจะมีแต่ความมืดหรือไม่มีอะไรใหม่ๆให้ดูเลยก็ตามสิ่งที่เราต้องทำคือหยุดกับนิ่งอย่างเดียวเราคำนี้พระเดชคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ตามที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสมณะหยุดแล้วในที่นี้หมายถึงหยุดใจภายในไม่ใช่การหยุดเคลื่อนไหวกายภายนอกนะจ๊ะให้เรานั่งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นไรนั่งอย่างนี้ไปก่อนนี่นะจนกว่าจะมีปีติสุขเกิดขึ้นจากการนั่งตราบใดที่เราทำอย่างถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเห็นเองได้อย่างแน่นอนนะจ๊ะแล้วเราก็อย่าไปทุกข์ใจในกรณีใจมันฟุ้งบ้างหรือมีความมืดมาบ้างหรือไม่เห็นภาพใดๆบ้างให้เราเป็นมิตรกับทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะวัตถุประสงค์หลักของการนั่งคือต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนั้นก็อย่าไปกังวลอย่าไปกังวลถึงความมืดหรือความสว่างมืดก็ช่างมันไม่ทุกข์ใจนะจ๊ะสว่างก็ไม่ลิงโลดใจทำใจให้ใสใสเป็นกลางกลางนะจ๊ะไม่ต้องยินดียินร้ายในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะมืดหรือสว่างจะมีภาพไปดูหรือไม่มีให้ดูก็ตามเป้าของเราคือหยุดนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะให้เรารู้ตัวว่าเรากำลังฝึกใจให้หยุดนิ่งสำหรับประการอะไรที่จะเกิดขึ้นในถือว่าเป็นผลพลอยได้เช่นความโล่งโปร่งเบาสบายแสงสว่างภายในดวงธรรมกายภายในองค์พระภายในเป็นต้นนะจ๊ะถ้าเราทำใจเป็นกลางได้เดี๋ยวภาพตัวนี้มันจะชัดขึ้นมาเองจะใสแล้วเราจะนั่งอย่างมีความสุขเลยซึ่งความสุขจะเกิดขึ้นก็รู้จะเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกใจให้หยุดนิ่งเป้าของเรากำลังจะฝึกใจให้หยุดนิ่งนะจ๊ะเรามาฝึกตรงนี้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยังหยุดนิ่งเรื่อยไปทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเพราะเรากำลังจะฝึกใจให
1: ้หยุดนิ่ง
0: เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกใจหยุดนิ่งมายาวนาน

0: ข้ามชาติมาเลย
1: โอ้คร
0: ับงั้นต้องประคองใจให้หยุดนิ่งให้อยู่ในตัวอย่าไปเพ่งอย่าไปลุ้นให้ผ่อนคลายปรับใจให้ใสๆให้มีสติกับสบายอย่างสม่ำเสมอแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะพอเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ให้มันสังเกตว่าเราประคองใจขนาดไหนจึงพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปอย่างนี้นะจ๊ะให้สังเกตตอนที่เราเลิกเราออกจากสมาธิมาแล้วก็ปรับกันไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปทุกข์ใจที่เห็นใครนั่งดีกว่าเรานะไม่เกี่ยวกับเราแล้วอย่าไปเลื่อนโลดใจจะรู้สึกว่าเรานั่งดีกว่าให้รักษาใจเป็นกลางอย่าเสียสมดุลของใจนี่จ้ะส่วนใครที่อดีตเคยมีประสบการณ์ที่ดีเช่นเห็นดวงเห็นองค์พระแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่เห็นเหมือนเดิมก็อย่าไปติดใจอารมณ์เก่าอย่าไปเสียดายอารมณ์เก่าหรือประสบการณ์เก่าเพราะจริงๆแล้วองค์พระท่านก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังอยู่ในตัวของเราที่เดิมแต่เพียงเราไม่เห็นได้ไงนั่นเองเพราะใจยังไม่หยุดที่มันหยุดเพราะเราไม่ได้เอาใจมาอยู
1: ่
0: ในตัวเราเอาใจปล่อยให้กระเด็นกระดอนไปเรื่อยเราจะต้องเป็นมิตรกับทุกความคิด

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสามคำของคุณยายอาจารย์เปลี่ยนทั้งชีวิตเลย
1: โอซา
0: เดี๋ยวเราจะได้มาศึกษาว่าสามคำของคุณยายอาจารย์นั้นคืออะไรบ้างนี่เนาะแต่ตอนนี้ฟังตรงนี้ก่อนนักบุญขุนเขาจะ

0: ครับครับหลวงพ่อที่เคารพรักอย่างยิ่งครับกับผมพระธรรมธรสายวิทยาธรเหรอ
1: เป็นพระครับเป็นพระ
0: ฮะ
1: เป็นพระ
0: เอาพระธรรมธรฌานจิตญาณยุตโตไหนจ๊ะองค์นี้เน
1: า
0: ะประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดลำปางเนี่ย

0: แล้วก็ทานศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางเขากราบรายงานเนาะนี่โอ้โหมีความเชี่ยวชาญทางจิตถึงเรียกว่า
1: ใช่ครับ
0: ทางจิตสาธุเจ้าโอ้โห63เนาะบวชแล้ว30
1: คร
0: ับ แล้วพ่อครับผมเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาคนละเรื่องเลย
1: คนละจิตเลยครับ
0: ฮะ
1: คนละจิตเลยครับ
0: หืม
1: ลาญาโม
0: คนโคราช
1: ครับโคราช
0: ราชาโคโอ้อ๋อคนราชบ้านเองนี่นะไหนไหนอ๋อนี่แต่ตัวในครอบครัวนี่จ้ะชาวบ้านธรรมดาไม่มีเรื่องราวหวือหวาไม่มีต้นทุนชีวิตที่เหนือกว่าใครแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมจำได้ไม่เคยลืมคือเรื่องของโยมแม่ผมเป็นคนหาปลาเก่งมากครับ
1: โอ
0: ้โหอวานอยู่ไหนก็เห็นหมดเลย
1: โอ้ใหญ่มากคร
0: ับ ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะไม่ว่าปลาจะซ่อนอยู่ใต้กอหญ้าลินแต่ลิงหรือหลบอยู่ที่ไหนท่านหาเจอทุกครั้งเลย
1: โอ
0: ้โหงี้ปลาก็หยองเลยปลากลัวเลยเนาะแล้วลูกใจก็เฝ้ารอวันที่แม่กลับบ้านพร้อมปลาหลายตัวเพราะนั่นหมายถึงเมื่ออาหารที่อร่อยที่สุดของครอบครัวแต่ผมกลับไม่เหมือนแม่ไม่ว่าจะลงเบ็ดทอดแหนหรือหาปลากี่ครั้ง
1: ไม่เคยได้ทั้งตัว
0: ไม่เคยได้ปลาสักตัวจึงเคยน้อยใจตัวเองอยู่บ่อยทำไมเราไม่มีโชคเหมือนแม่เนี่ยปลาไม่เคยเข้ามาในเบ็ดในแหอันนี้สัญญานักบวชเนี่ยนี
1: ่ที่มี
0: ทำบาปไม่เคยแต่นี่มาเส้นทางพระเน
1: ี่
0: ยเวลาผ่านไปหลายปีหลังจากผมได้เข้าอบรมธรรมทายาทที่วัดพระธรรมกายและเริ่มเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมวันหนึ่งผมกลับบ้านเห็นโยมแม่ขังปลาไว้เพื่อเตรียมทำอาหารคือท่านก็ต้องดูแลทั้งบ้านนะ
1: คร
0: ับ เตรียมไว้ผมจึงไปชวนแม่เดี๋ยวเรามาสร้างบุญใหญ่กันอะไรเหรอสันนิษฐานนะ
1: ไปปล่อยปลา
0: ถูกต้องจ้ะเพราะคิดเพียงว่าหากช่วยชีวิตปลาได้ก็เหมือนได้ช่วยปิดนรกให้แม่
1: ปิดนรกให้แม
0: ่วันนั้นเองผมก็เข้าใจว่าคนที่โชคดีที่สุดไม่ใช่คนที่จับปลาเก่งอันนี้ความคิดของท่านเนาะแต่คือคนที่ทำบาปไม่ขึ้นต่างหากเพราะผมหันกลับไปมองอดีตความรู้สึกน้อยใจในวัยเด็กกลับหายไปหมดเหลือเป็นความรู้สึกขอบคุณเพราะสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นความโชคร้ายกลับกลายเป็นความโชคดีสุดของชีวิตปลาไม่เคยร่วมมือเลย
1: ไม
0: ่เน
1: า
0: ะ
1: จับปลาไม
0: ่
1: ได้
0: จับไม่ได้เนาะแสดงว่าเยื่อนั้นไม่อร่อยโอ้โหพระปรามาอย่างนี้เมินแล้วพ่อครับก่อนจะได้รู้จักวัดพระธรรมกายผมก็เหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปเติบโตมากับงานวัดเติบโตมากับลิเกหนังกลางแปลงดนตรีและความสนุกสนานวัดในความทรงจำของผมคือ

0: านที่ที่จัดงานประจำปีมากกว่าจะเป็นสถานที่ค้นหาความจริงของชีวิตเพราะตอนนั้นท่านยังเด็กอยู่นะครับแล้วผมก็เคยได้ยินผู้ใหญ่พูดอยู่เสมอว่าคนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมผมก็เชื่อตามนั้นเพราะไม่เคยมีใครมาบอกเป็นอย่างอื่นแต่เรื่องในใจกับรู้สึกเสมอว่าชีวิตน่าจะมีความหมายมากกว่านั้นนี่บุญเก่าของท่านมีดวงปัญญามากตอนเด็กๆผมยังเคยหลงไหลเรื่องผู้วิเศษเห็นหนังสือคาถาอาคมก็รีบซื้อมาอ่านลองท่องคาถาหายตัวหายไหมจ๊ะคาถาสะดอกกุญแจหวังว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะมีวิชาเหมือนในหนังแต่สุดท้ายตัวก็ไม่เคยหายกุญแจก็ยังเปิดไม่ได้ความฝันที่จะเป็นผู้พิเศษก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่คำถามเดินกลับยังอยู่ในใจไม่เคยหายคือคำถามว่าไม่ได้แอบอ่านนะถูกต้องจ้ะเกิดมาทำไมเนี่ยฟังเลย
1: แม่ครับพ่อครับเราเกิดมาทำไมหรอครับ

จนกระทั่งปีพุทธศักราช2529ขณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์อยู่เกษตรศาสตร์เหมือนกันเนี่ยไอ้ชื่อนี้คุ้นๆฮะ

0: พื่อชวนไปที่ชมรมพุทธศาสตร์วันนั้นผมได้เห็นหนังสือของวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกก็สะดุดใจกับคำว่าธรรมกายเพียงเห็นคำนิจใจกลับรู้สึกสงบอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเปิดดูภาพภายในหนังสือก็เห็นว่าที่สะอาดเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยบุคคลนั่งสมาธิอย่างสงบผมรู้สึกทันทีว่าวัดแห่งนี้ไม่เหมือนวัดที่เคยรู้จัก
1: คร
0: ับทำไมอาจารย
1: ์วัดที่เคยรู้จักคือจัดมหรสพทุกปีเดินเ
0: ทิงก็ไม่ทราบนะมันก็บางวัดแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: ด้วยความอยากรู้ผมจึงตัดสินใจตามเพื่อมายังวัดพระธรรมกาย
1: สาธุ
0: และเพียงก้าวแรกที่เดินเข้ามาผมก็รู้สึกเหมือนคนที่เดินทางมานานคงเมื่อยมั้งแล้วในสุดก็ได้กลับถึงบ้านเหมือนบ้านนะทุกอย่างสะอาดสงบเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อทราบว่ามีรุ่นพี่มาไล่เกษตรศาสตร
1: ์
0: นี่เนาะที่หล่อเหมือนกันผมก็ยิ่งเกิดความศรัทธาเพราะเขาบอกว่าลูกพี่ของผมนั้นหน้าตาฟังเพลงดีกว่า

อันนั้นจะกินแต่ผักอย่างเดียวลูกพิงผมหน้าตาดีและหล่อมากนอกจากหน้าตาดีรับสมความสำเร็จในชีวิตแล้วที่สำคัญท่านยังอุทิศทั้งชีวิตเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชาวโลกเป็นงานพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไอ้ใครเนี่ยผมรู้สึกภูมิใจกับรุ่นพี่รูปนี้มากจึงตัดสินใจออกบวชเดินตามรอรุ่นพี่ก็อบรมธรรมทายาทรุ่นที่15ปีพุทธศักราช2530รุ่นนี้ผ่านบททดสอบหนักขณะที่ปากกรดอยู่ดีๆก็เกิดพายุฤดูร้อนอย่างรุนแรงลมพัดกระหน่ำฝนตกไม่ลืมหูลืมตาสังกะสีปลิวว่อนเต็นพังผู้เขารับการลมทางวิ่งหลบกันอย่างโกลาหลหลายคนตัดสินใจกลับบ้านไปเลยเราคิดว่าคงไปต่อไม่ไหวแต่ผมกลับคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าถ้าเพียงแค่พายุลูกนี้ยังผ่านไม่ได้แล้วเราจะสร้างบารมีไปตลอดชีวิตได้อย่างไรผมจึงเลือกอยู่ต่อใจสู้เสียอย่าง

0: ไม่ถอยครับจะสู้ต่อไปครับ
1: สู้ต่อไปครับคือว่ามันก็เป็นการทดสอบพลังใจอย่างหนึ่งครับ
2: ยังเล็กน้อยครับไม่ยอมแพ้ครับ

0: ในห้องนี้มีใครบ้างไหมจ้าที่อยู่ในรุ่นนั้น
1: รุ่นที่15
0: โ
1: อ้ครับครับ
0: ยังมีหลายองค์กันเนาะ
1: ครับ
0: ในสมัยนั้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นลานดินกว้างการกลางกฎก็อาศัยเพียงเสาไม้ไผ่กับเชือกศาลาส่วนใหญ่ยังมุงจากทุกเย็นจะมียุงตัวใหญ่มาคอยต้อนรับเป็นประจำแต่ผมกลับรู้สึกว่าไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่มีความสุขเท่านี้มาก่
1: อ
0: นเพราะสิ่งที่ได้รับไม่ใช่ความสะดวกสบายเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมแต่เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีการอบรมครั้งนั้นจึงได้ผมมั่นใจว่าเส้นทางสายธรรมคือเส้นทางที่ผมจะฝากทั้งชีวิตไว
1: ้
0: บริเวณจะผมไม่ได้มุ่งแสวงหาความสำเร็จทางโลกเหมือนที่เคยตั้งใจแต่ตัดสินใจกลับมาสมัครเป็นอุบาสกวัดพระธรรมกายสุดยอดฝึกตนรักษาศีลและทำงานรับใช้พุทธศาสนาผมตั้งใจทำทุกหน้าที่อย่างเต็มที่ตั้งแต่งานอบรมเยาวชนงานวิทยากรแก้วรวมถึงการร่วมบุกเบิกชุดอุปสถาล้านนาซึ่งเป็นอุปสมบทชุดแรกครับเรารู้ดีว่าทุกภารกิจล้วนเป็นโอกาสของการสร้างบารมีนี่ร่วมบุกเบิกทุดงสารล้านนาเคียงข้างพระภาวนาธรรมวิเทศเอ๊ะใครนะ
1: ครับท่านจะคุยกับนาครับ
0: นี่กระทั่งวันที่22เมษายน2539วันที่ผมเฝ้ารอมาหลายปีก็มาถึงหลวงพ่อเมตตาอนุญาตให้บวชเพราะนั้นอาจเป็นเพียงวันเริ่มต้นชีวิตของพระของใครหลายคนแต่สำหรับผมวันนั้นคือวันที่ความฝันทั้งชีวิตเป็น

สิ่งที่ผมปลื้มสุดคือช่วงเวลาก่อนเข้าพิธีเมื่อคุณยายอาจารย์มาแล้วนะบอสิกาอาจารย์ขนนกยูงเมตตาตัดปล่อยผมให้ด้วยตัวท่านเองพร้อมกล่าวเพียงสามคำสั้นๆว่าว่าอย่าศึกนะไม่มีว่ายืดยาวไม่ต้องอธิบายมากมายแต่สามคำนี้กลับกล้องอยู่ในหัวผมมาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดนี่คุณยายท่านพูดสั้นๆผมจำแม่นยำถึงทุกวันนี้อนุญาตผมสมบทพร้อมกับวาสุกอีก2ท่านและสามเณรอีก22รูปแล้วพ่อครับครับหลังบวชผมได้รับมอบหมายกลับไปทำหน้าที่ที่ดงกษาลานาอยู่7ปีครับในปี2548ผมก็มารับบุญที่จังหวัดลำปางช่วงนั้นจังหวัดลำปางยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมของตนเองทุกสัปดาห์ต้องอาศัยวัดกระเรมิตรในพื้นที่เป็นสถานที่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจัดงานบุญโอ้ถือว่าท่านต้องต่อสู้มากเลยนี่จ้าสาธุ

0: เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายทำให้กรรมการวัดบางท่านเกิดความกังวลจึงขอใช้หมู่คณะไปหาที่พักใหม่เป็นงานชั่วคราว
1: ครับผม
0: และหมู่คณะจึงย้ายไปอาศัยบ้านก็เลยมีชมรมลำบางรักสมุนไพรเป็นศูนย์กลางในขณะนั้นโอ้โหคณะกรรมการบางท่านนะมาเชิญให้ไปอย่างนั้นแม้สถานที่จะเล็กแล้วไม่สะดวกแต่กำลังใจทุกคนไม่เคยเล็กตามไปเลยผมเชื่อมาเสมอว่าตราบใดที่เรายังรักษาคนเอาไว้ได้วันหนึ่งสถานที่จะเกิดขึ้นเองนี่นี่จ้ะที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันมาอยู่เนี่ย
1: อดีตคร
0: ับอันนี้ชั่วคราวแต่ดีทุกคราว
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีชั่วเป็นคราวๆไม
1: ่ม
0: ี
1: ด
0: ี
1: ครับ
0: ดีทุกคราว
1: ดีทุกคราวคร
0: ับ ไม่นานหลังจากนั้นหลวงพ่อก็มีดำริจัดโครงการตักบาตรพระทั่วประเทศจังหวัดลำปางจึงเริ่มจากการตักบาตรพระ 1,000 รูปจนถึง 10,000 รูปจะจัดตักบาตรต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลยแม้แต่ปีเดียวสาธุเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยผมปราบปลื้มแล้วเกินที่ได้เป็นส่วนเล็กๆในการทำความฝันของพ่อเป็นจริงครับ
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้นี่จังหวัดลำปางจัดตักบาตรต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดแม้แต่ปีเดียวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการตักบาตรทั่วไทยครบ2ล้านรูปทั่วประเทศครับโอ้เราเห็นภาพแล้วเราจะปลื้มมากเลยนะ

โอ้อัศจรรย์เนาะทำได้สำเร็จต่อมาหลวงพ่อก็มีตำแหน่งทุกจังหวัดสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมผมและทีมงานจึงออกสำรวจพื้นที่จนพบที่ดินผืนหนึ่งที่สงบร่มรื่นเหมาะกับปฏิบัติธรรมแต่ราคาสูงราคาสูงถึง5 ล้านขณะที่ผมไปดูวันนั้นผมไม่มีแม้แต่บาทเดียวแต่ดูวิธีท่านมองนะแต่แทนที่จะมองว่าไม่มีท่านกับคิดจะมองไปใหม่ไม่มีก็มันไม่มีอ่ะไม่ต้องไปมองก็รู้อยู่แล้วผมกลับนึกถึงคุณยายถ้าเริ่มสร้างวัดพระธรรมกายด้วยเงินเพียง 3,200 บาทผมจะชวนกันไปทำบุญก้อนแรกจำนวน 3,200 บาทเพื่อเปิดบัญชีซื้อที่ดินหลายคนมองว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมเชื่อเสมอว่าบุญก้อนแรกสำคัญที่สุดเมื่อใจเริ่มแล้วบุญก็จะค่อยๆขยายตัวเองด้วยแรงศรัทธากัลยาณมิตรและกำลังใจจากต้นสมบัติจากพระที่หลวงพ่อเมตตามอบไปในสุดที่ดีวันนี้ก็เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิตะวันตามได้สำเร็จครับนี่จ้ะงานทอดป่าเพื่อซื้อที่ดินเมื่อวันที่13 กุมภาพันธ์ 2554ครับนี่ผู้มีบุญมารวมกันนี่นะจ๊ะร่วมบุญกันจ้ะวันแรกที่เขาใช้พื้นที่ไม่มีศาลาไม่มีโรงครัวไม่มีที่พักมีแต่เพียงโรงนาเก่าๆและเต็นท์ไม่กี่หลังทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนจากศูนย์แต่ทุกคนกลับเต็มไปด้วยความสุขเพราะรู้ว่าเราไม่ได้กำลังสร้างเพียงอาคารแต่กำลังสร้างแผ่นดินธรรมโอ้โหช่วงนั้นมีธรรมทายาและกำลัง

0: พลทหารทหารทั้งหลายโลกใจมาช่วยกันสร้างที่สวดมนต์ชั่วคราวนี่จ้าจากโรงนาเก่าๆก็ได้รับการเนรมิตเป็นโรงบุญเพื่อใช้เป็นสถานที่สวดมนต์และปฏิบัติธรรมครับสาธุโอ้โหดูอัศจรรย์เนาะด้วยหัวใจของยอดนักสร้างบารมีไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคนี่จ้ะพระท่านคิดเสมอว่าเราเกิดมาสร้างบารมีก็ต้อง
1: สร้างบารมี

ระหว่างก่อสร้างผมเห็นรถบรรทุกดินวิ่งกันมานับพันเที่ยวทุกเที่ยวคือค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่านี่ไม่ใช่การถมดินแต่กำลังถมทองเพราะในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่ที่ผู้คนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยได้ฝึกสมาธิได้บวชได้สร้างคนดีและได้ค้นพบเป้าหมายของชีวิตกฐินปีแรกของศูนย์ไม่มีประธานกฐินแม้แต่คนเดียวผมยังชวนเด็กดีวิสาจาก3โรงเรียนมาร่วมเป็นเจ้าภาพประกอบได้ประจายเพียงพอสร้างศาลาอบรมหลังแรกโอ้ถือว่าอัศจรรย์มากนะจ๊ะผมจึงอดยิ้มไม่ได้และพูดกับตัวเองว่านี่แหละครบเด็กสร้างวัดของจริงงานกฐินพิลังศูนย์ยังไม่มีประธานกฐินเด็กดีวิสาจากหลายโรงเรียนจึงรวมพลังประธานกฐินสามัคคีเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมยอดหลวงพ่อครับผมสร้างศูนย์ไปใช้งานศูนย์ไปทั้งที่หลายส่วนยังไม่แล้วเสร็จพอผมคิดว่าหากร้อยทุกอย่างพร้อมของไม่ทันใจหลวงพ่อใช่จ้าและจะเสียโอกาสในการสร้างพระแท้สร้างคนดีครับถูกต้องจ้าบุกเบิกสร้างศูนย์ควบคู่ไปการใช้งานจริงนี่จัดโครงการบวชงานกิจกรรมงานบุญต่างอย่างต่อเนื่องนี่จ้ะสาธุเป็นศูนย์กลางการขยายงานเพื่อแผ่พุทธศาสนาจัดโครงการอบรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ

0: ไป
1: ใช่ครับ
0: การสร้างศูนย์ได้ผมเข้าใจหลวงพ่อมากขึ้นทุกความสำเร็จล้วนแลกมาด้วยความอดทนและทุกครั้งที่เหนื่อยผมก็จะนึกถึงว่าหลวงพ่อว่าลอกเลือกผมมาทำหน้าที่นี้จึงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดว่าเพียงประโยคเดียวทำให้ผมมีกำลังใจลุกขึ้นเดินต่อได้ทุกครั้งครับจนกระทั่งสามารถสร้างแผ่นดินธรรมลำปางได้

0: ธุสาธุสาธุโอ้โหสุดยอดเนาะ
1: คร
0: ับ หลวงพ่อครับผมตั้งใจว่าจะใช้ทุกลมหายใจ
1: คร
0: ับ สร้างศูนย์แห่งนี้ให้เป็นลิตเติ้ลวัดพระธรรมกาย
1: สาธ
0: ุตามความตั้งใจของหลวงพ่อเป็นสถานที่อบรมต้นอบรมคนและขยายวิชาธรรมกาย
1: ส
0: าธุจ้ะเพื่อให้บุคคลได้รู้ว่าชีวิตไม่ได้เกิดมาแล้วตายฟรีวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการได้ใช้ทั้งชีวิตเดินตามหลวงพ่อครับ
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้โหหวานอย่างนี้ผมจะขอติดตามหลวงพ่อจนถึงที่สุดแห่งทางครับหลวงพ่อครับรักหลวงพ่อล้นใจครับ

สาธุรักหลวงพ่อกอไก่ล้านตัวรักหลวงพ่อยกมือสาธุถ้าเราเริ่มใส่ศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะนำคำสอนนั้นมาปฏิบัติการบูชาใดเนี่ยไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาการบูชาใดก็แล้วแต่ไม่เท่ากับการปฏิบัติบูชาคือพระสัมมาเจ้าท่านสรรเสริญการปฏิบัติบูชาว่าเป็นสุดยอดของการบูชาทั้งปวงเลยเพราะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่จะคิดจะพูดหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้อมนำคำสอนก็คือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาเจ้ามาปฏิบัติมาใช้จริงมันจะเกิดผลจริงครับเป็นอากาลิโกไม่ขึ้นกับเวลาและเป็นเอหิปัสสิโกรับรู้ได้เฉพาะตนดังนั้นที่ยกมือเมื่อสักครู่นี้พิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัตินี่ก็คือนำคำสอนของหลวงพ่อมาปฏิบัติให้เห็นผลจริงนะจะเป็นการเลื่อมใสศรัทธาและการบูชาที่ดีมากๆที่จะพิสูจน์ได้ยังไงก็พิสูจน์จากการกระทำนะจะปฏิบัติตามคำสอนได้ก็ต้องมาฟังคำสอนก่อนและแน่นอนว่าเป็นที่ประจักษ์มากนะมาฟังคำสอนคุณครูไม่ใหญ่นานหลายปีนะเป็น10ปีจนท่านยกให้เป็นนักเรียน

ดีเด่นจึงถูกโอกาสนี้นะครับเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่22สิงหาคมก็อยากจะบอกรักหลวงพ่อดังๆแบบกอไก่ล้านตัวนะเพื่อเป็นการให้กำลังใจท่านนะคือท่านก็ไม่ได้พูดกับใครเนาะนะพูดอยู่กับคนเดียวบอกเป็นนักเรียนดีเด่นนะที่มาทั้งฟังคำสอนนะแล้วก็นำคำสอนไปปฏิบัติไปเผยแผ่ด้วยนะให้กับบริษัทบริวารดังนั้นก็ขอร่วมแสดงความยินดีนะก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจ้า

ธุสร้างบุญตลอดเวลาให้สมเกิดมาชาตินี้ชาตินี้ไม่นานนะรอบนี้ก็ไม่ค่อยนานนะอายุเฉลี่ยเนี่ย75ใครเกินกว่านั้นแสดงว่าสั่งสมบุญบารมีมามากดังนั้นเนี่ยถ้าใครได้ใช้ช่วงเวลาที่มีอยู่มาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทำความเข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะยิ่งผ่านการบรรยายจากคุณครูไม่ใหญ่มันเป็นเวลาประวัติศาสตร์มันเป็นเวลาที่ท่านนะรวบรวมพวกเราเพื่อมาสร้างบารมีและนั่นเราต้องฟังคำสอนท่านเราถึงจะไปกับท่านได้แล้วท่านก็จะมีคำถามถามทุกวันว่าเธอจะไปกับเขาหรือว่าเธอจะไปกับฉันนะถ้าเธอไปกับฉันฉันพาเธอพบความสุขถ้าเธอไปกับเขาฉันก็คงจะพบความเศร้าเพราะกว่าที่จะพาพวกเธอลงมาสร้างบารมีได้เนี่ยรวมถึงอาตมภาพด้วยนะแล้วท่านจะเอากลับไปด้วยนะดังนั้นมาเราก็ต้องกลับด้วยกันก็ต้องฟังคำสอนถ้อยคำของท่านทุกคำโอ้โหขนาดว่าช่วงโมมินอาตมภาพในรอบนี้รอบที่99ผมกับการเป็นผู้ช่วยครูไม่ใหญ่นะยังไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้เหมือนกับท่านแม้แต่เสี้ยวเดียวท่านเป็นบุคคลของต้นแบบของการเผยแผ่ธรรมะที่ดีมากถ้าใครย้อนไปฟังโอวาทเก่าๆของท่านนะการเรียบเรียงคำพูดของท่านเนี่ยมันเป็นไปด้วยศิลปะนะศิลปะที่ยกใจนะวาสิกาท่านหนึ่งบอกโอ้เคสนะในพุทธันดรที่แล้วเนี่ยเป็นภรรยาทหารคิดจะฆ่าตัวตุยนะแต่ไม่ดีไม่สำเร็จนะแต่ท่านพูดยกใจจนกระทั่งมีกำลังใจในการสร้างบารมีได้พลิกเลยนะตอนนี้ก็ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันมากๆดังนั้นใครก็ตามได้มีโอกาสฟังคำสอนท่านเนี่ยตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่ามันคือถ้อยคำที่ออกมาจากศูนย์กลางกายของท่านและเชื่อว่านั่นคือถ้อยคำที่ออกมาจากใจของท่านจริงๆใครฟังแล้วจะรู้สึกได้ว่าโอ้ทำไมท่านรักเราจังเลยนะใครไม่รักเราท่านรักนะใครไม่เอาเราท่านเอานะนะเอามาแล้วก็จะเอากลับด้วยนะดังนั้นก็เต็มที่ครับ

นะกับคุณครูไม่ใหญ่เพราะว่าสุดหัวใจแล้วจริงๆนะที่เราเป็นเรามาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะความเมตตาจากท่านนะก็พิสูจน์ด้วยการฟังคำสอนแล้วก็น้อมนำไปปฏิบัติหัวข้อวันนี้พื้นที่ธรณีสงฆ์หนาวๆร้อนๆเลยหัวข้อนี้นะเป็นท็อปปิกนะคนเอาจริงเหรอเอาจริงนะแต่จะไม่พลาดพิงใครนะเอาจริงแต่จะไม่พลาดพิงใครเพื่อมาทำความเข้าใจว่าตกลงพื้นที่ธรณีสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับคือเอาตามกฎหมายก่อนที่ดินเป็นของวัดมักใช้สอนกับคำว่าที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่ที่ซึ่งเป็นที่หรือบริเวณวัดอย่างเดียวเท่านั้นแต่เป็นที่ดินซึ่งพุทธศาสนิกชนมีใจศรัทธายกให้เป็นของวัดถือเป็นสมบัติและกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งวัดจะได้รับประโยชน์จากที่ดินนั้นที่ธรณีสงฆ์ถ้าผู้ใดจะเข้ายึดครองหรือจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ใดไม่ได้นะครับนอกจากจะมีการออกพระราชบัญญัติเวรคืนที่เท่านั้นต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้นซึ่งจะไม่ทำกันนะครับที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินของวัดเป็นสาธารณสมบัติเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดซึ่งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ร.ศ.121ตรามาเป็น100ปีแล้วนะฮะห้ามโอนกรรมสิทธิ์โดยเด็ดขาดในปัจจุบันสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยตรากฎหมายเป็นพระราชบัญญัติเวรคืนและเป็นไปตามเพื่อการสาธารณประโยชน์เช่นด้านการคมนาคมการชลประทานการทำนิติกรรมใดๆอันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับธรณีสงฆ์จะตกเป็นโมฆะทั้งสิ้นไม่ได้เลยนะฮะยกเว้นจะเป็นการเวียนคืนนะครับการครอบครองปรปักษ์ก็ไม่สามารถทำได้ในกรรมสิทธิ์ในที่ธรณีสงฆ์บอกแอบมาอยู่10ปียึดครองปรปักษ์อยู่อย่างเปิดเผยไม่ได้ครับนี่คือกรณีพิเศษเพราะอะไรเลยเป็นความ

ระองค์จะเป็นศาสนูปถัมภกนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมทำต่อกันมานะยาวนานแล้วนะยกพื้นที่วิสุขา ยกพื้นที่นะครับให้กับศาสนจักรนะในการดูแลโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่สีมาโบสถ์

หนึ่งออกจากแดนบ้านแยกออกจากแดนบ้านเลยนะนะเพื่อใช้เป็นเขตพุทธาวาสก็คือบริเวณโบสถ์เนี่ยพระราชามอบให้เป็นเขตพุทธาวาสเลยนะดังนั้นเนี่ยพื้นที่ธรณีสงฆ์นะครับถ้าเป็นของวัดไปแล้วเนี่ยจะมาทำเป็นของบุคคลไม่ได้เลยเว้นแต่มีการเว้นคืนไปทำเป็นชลประทานหรือสร้างถนนนะอันนั้นก็ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติอีกนะครับดังนั้นการฟ้องร้องหรือว่าการจะขอคืนนะบอกอุ้ยบรรพบุรุษบริจาคไปแล้วนะลูกหลานจะเข้าชื่อกันแบบโอ้ขอกลับมาเป็นมรดกนะอันนี้ทำไม่ได้เพราะว่าตั้งเป็นวัดไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นธรณีสงฆ์ไปแล้วด้วยเป็นความรับผิดชอบของวัดเป็นอยู่ในความดูแลของวัดไปเรียบร้อยแล้วด้วย

เรื่องของข้อกังขาต่างๆได้นะครับอันนี้พูดถึงวัดในปัจจุบันทีนี้วัดในอดีตบ้างเราชาวพุทธเราศึกษาเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎกมานานพระอาจารย์ก็ไปค้นมาบอกอ๋อในสมัยพุทธกาลเนี่ยวัดที่ปรากฏเนี่ยมีทั้งหมด10วัดนะวัดที่1วัดเวฬุวันพระเจ้าพิมพิสารนะมอบให้เป็นที่สำหรับเป็นที่พำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับวัดเวฬุวันเนี่ยใช้ในการแสดงโอวาทปาติโมกข์ด้วยนะ 1,250 รูปนะเยอะหรือน้อยฮะ 1,250 รูปเยอะนะครับถ้าเทียบกับอายุเฉลี่ยของมนุษย์ในพุทธันดร นี้พุทธันดรที่1เนี่ยโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมา 40,000 รูปแต่อายุเฉลี่ยมนุษย์ยุคนั้นเนี่ย 40,000 ปีนะแต่ยุคนี้มาได้ตั้ง 1,250 รูปทั้งที่อายุมนุษย์เฉลี่ยเนี่ย100ปีแสดงว่าโอ้โหรวมได้เยอะนะรวมได้เยอะแล้วก็22เมษายนที่ผ่านมาเรารวมได้ 40,000 วัดสาธุใครมีส่วนร่วมในบุญบ้างโอ้สาธุปื้มอ่ะปื้มใครชวนเราทำคุณครูไม่ใหญ่คุณเราทำ 40,000 วัดออกพรรษาปีนี้รอไว้เลย 30,000 วัดแน่นอนเป็นกฐิน 30,000 วัดด้วยเห็นไหมฮะว่าทำไมมีแต่บุญใหญ่อ่ะเอ้าบุญใหญ่ครับเพราะทรัพยากรเราจำกัดอายุขัยจำกัดนะสังขารจำกัดนะทรัพย์สินเงินทองจำกัดนะดังนั้นเราก็ต้องเลือกทำบุญใหญ่ๆบุญเล็กบุญน้อยเราทำหมดนะแต่ว่าเน้นเรื่องบุญใหญ่ด้วยเพราะว่ามันจำกัดนะไหนๆลงมาแล้วก็ต้องกลับไปอย่างสง่างามนะครับสองครับวัดนิโคทารามนี่คือวัดที่สองนะครับถวายโดยเจ้านิโครธเป็นสกุลศักยวงศ์นะตระกูลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสามวัดพระเชตวันมหาวิหารถวายโดยอนาถบิณฑิกะเศรษฐี 4. วัดปุพพารามถวายโดยมหาอุบาสิกาวิสาขา 5. วัดโคสิตารามถวายโดยโคสกะเศรษฐีนี่วัดที่6นะฮะวัดกุกกุฏตารามนะถวายโดยกุกกุฏเศรษฐี7. วัดปวาริการามถวายโดยปวาริกะเศรษฐี 8. วัดชีวกัมพวันถวายโดยหมอชีวกะโกมาลพัทโอ้ 9. วัดอัม ขออภัยวัดอัมมาพาตการามนะครับถวายโดยจิตตะคฤหบดีนะอัมพาตการามนะครับ10วัดอัมพปาลีวันอัมพปาลีวันนะฮะเราลิงนะครับถวายโดยนางอัมพปาลีนางอัมพปาลีเนี่ยเกิดจากคาคบมะม่วงนะแล้วสวยงามเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะสวยสวยเกินคนสวยกินคนนะสวยแบบเกินมนุษย์นะก็เลยได้ตำแหน่งเป็นหญิงงามเมืองหญิงงามเมืองสร้างวัดนะครับอัมพปาลีวันนี่อันนี้ก็คือ10วัดในพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจวัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นวัดที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายตำนานในเล่าลือว่าโอ้โหเป็นวัดที่แพงมากนะแพงอย่างไรนะคือไปดูทำเลมาแล้วตรงนี้แหละเหมาะที่จะเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในแคว้นของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลด้วยนี่วัดพระเชตวันชื่อว่าตรงนี้ดีจังเลยนะก็ไปสืบเสาะหามแล้วอู๋ที่ทำเลดีทำเลทองคือตรงนี้เท่านั้นเอ๊แล้วใครเป็นเจ้าของเจ้าของชื่อว่าเจ้าเชษฐ์ซึ่งก็มีเชื้อสายกษัตริย์เป็นเศรษฐีคนรวยคนมั่งมีและก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ๆมีคนมาติดต่อขอซื้อเขาก็ไม่ได้อยากขายที่ดินเขามีเยอะนะแต่ก็ไม่ได้อยากขาย

นะก็เอางี้ละกันถ้าอยากซื้ออยากเห็นความตั้งใจทำยังไงอ่ะก็เอาทองเงินกับทองเนี่ยมาปูเรียงเคียงกันคำว่าปูเรียงเคียงกันคือปูไปได้แค่ไหนเนี่ยขายเท่านั้นแหละนี่อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเอาไหมเอาเหรอนี่ตอบแทนอนาถาบิณฑิกเศรษฐีด้วยนะแสดงว่าเป็นเศรษฐีรวยมากสาธุต้องตั้งผังไว้นะต้องตั้งผังไว้นะเท่าไหร่ก็ต้องสู้นะ 30,000 วัดสู้ผังเราคือผังสำเร็จวิธีการหาเอาแต่ผังสำเร็จมีอยู่แล้วครับนะมีอยู่แล้วสู้เอาเงินมาเทเลยปูเรียงเคียงกันนะจากข้อมูลเนี่ยมีเนื้อที่ประมาณ80ไร่32เอเคอร์ปูไปเลยปูเสร็จปุ๊บโอ้ได้ที่ดินแล้วเอ้าดันเจอเงื่อนไขที่2ฮะเจ้าเชษฐ์บอกใส่ชื่อฉันไปด้วยนะปาดเลยปาดหน้าวัดนะภาษาปัจจุบันปาดหน้าเค้กนี่ปาดหน้าวัดใส่ชื่อฉันไปด้วยดังนั้นจึงได้ชื่อว่าวัดพระเชตวันก็คือมาจากเจ้าเชษฐ์นั่นเองนี่สำเร็จซื้อที่ไม่พออะไรได้ที่แล้วไงแล้วใครจะมาสร้างก็อนาถาบิณฑิกเศรษฐีอีกนะครับก็ใช้ทรัพย์อีก36โกฏ360ล้านณสมัยนั้นนะไม่ได้คูณอัตราเงินเฟ้อนะครับอีก36ล้านรวมแล้วเป็น54โกฏในการสร้างวัดพระเชตวันที่สง่างามเป็นที่จำพรรษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย19พรรษาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยเป็นชาดกก็ดีเป็นพระสูตรก็ดีเป็นพุทธวจนะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ที่ วัดพระเชตวันเนี่ยมาอย่างยาวนานนะดังนั้นเนี่ยอานิสงส์นะจากการสร้างวัดพุทธรอื่นมีวัดไหมก็มีอารามนะครับพุทธรอื่นก็มีอารามมีคันธกุฎีถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นน่ะในเรื่องของที่มันสำคัญเสมอโดยเฉพาะยิ่งที่ที่จะเป็นที่พำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยเคยจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ด้วยนะท่านสามารถเลือกจำพรรษาบนสวรรค์ได้ด้วยนะแต่ท่านเลือกวัดพระเชตวันเนี่ย19พรรษาเห็นมั้ยดังนั้นน่ะที่สำคัญมากที่สำคัญมากใครก็ตามที่มีส่วนในการสร้างศาสนูปฐานนะหรือการซื้อที่ดินถวายสงฆ์มีอานิสงส์มากนะไม่มีประมาณเพราะว่าเป็นแหล่งในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นแหล่งทำให้คนมาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ตรงนั้นพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าลูกหลานเอ๋ยบรรพบุรุษสร้างวัดไว้ให้นะดูจากวัดที่พระอาจารย์พูดไป10วัดเนี่ยสร้างตามชื่อหมดเลยนะสร้างตามชื่อหมดเลยเพื่อเป็นเกียรติแก่คนสร้างวัดนะแต่หลวงพ่อและหมู่คณะรู้เลยอ๋อวัดเนี่ยคนจะมาร่วมสร้างเยอะเลยชื่อว่าวัดพระธรรมกายนะสร้างถวายคุณยายก็สร้างถวายนิพพานไปเรียบร้อยนั้นคนที่มาภายหลังก็คือคนที่จะมาร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายให้เกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันทนุบำรุงแล้วก็รักษาไว้ให้ดีพอพูดถึงเรื่องที่ปุ๊บเราเองก็มีที่แล้วเป็นที่ที่แพงมากด้วยนี่แต่ละคนเป็นมหาเศรษฐีหมดเลยนะครับครอบครองที่แพงแพงแพงแพงนะเลขที่โฉนด072อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแพงไหมตรงนี้แพงคุณต้องฝ่าฟันขนาดไหนกว่าจะยึดครองที่ตรงนี้ได้โอ้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณตอนปฏิสนธินะโอ้และกรรมสิทธิ์ถือทั้งชาติเลยครอบครองพื้นที่ตรงนี้แพงมากและมูลค่าสูงมากเพราะเป็นหนทางสู่มรรคผลนิพพานด้วยวิธีการมัชฌิมาปฏิปทาที่หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปค้นพบมาฟังแล้วรู้สึกว่าตัวเองรวยขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับแพงมากที่ตรงเนี้ยเป็นทางที่จะพาไปสู่ดวงปฐมมรรคพาไปสู่มรรคผลนิพพานเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลา6ปีในการบำเพ็ญทุกขละกิริยาแต่สุดท้ายพระองค์ก็มัชฌิมาปฏิปทาครับกลางกายแล้วก็กลางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นได้กรรมสิทธิ์แล้วครับดูแลพื้นที่ตรงนี้ให้

ให้เป็นพื้นที่สำหรับการประดิษฐานพระรัตนตรัยภายในนี่คือคอนเซปต์ของการเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแต่บางทีเราก็เผลอเนาะหลวงพ่อบอกเผลอเป็นเสร็จเผลอยังไงอ่ะเอาโลภะมาโลภเอาไปเก็บไว้ตรงนี้นะโทสะมาโกรธเก็บไว้ตรงนี้อีกนะโมหะมาโลภเก็บไว้ตรงนี้อีกตกลงเป็นที่ใครที่เราไหมบางทีเราละเลยนะละเลยหลวงพ่อจึงบอกว่าทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงหรือองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ให้ท่านให้เราไปทวงกรรมสิทธิ์คืนไปทวงกรรมสิทธิ์คืนเพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วทำยังไงต่อช่วยทำความสะอาดด้วยฮะให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะสำหรับบุญที่เราจะสร้างทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจโอ้นี่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อเนี่ยนึกไม่ถึงแปลไม่ออกขยายความไม่ได้ขนาดนี้ดังนั้นมหาเศรษฐีผู้ครอบครองพื้นที่ที่แพงที่สุดในโลกและจักรวาลดูแลพื้นที่ตัวเองให้ดีด้วยรับผิดชอบหน่อยนะปัดกวาดเช็ดถูให้ดีอย่าให้อาสวะกิเลสมาเกาะมันเป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะฮะสีของใจเปลี่ยนไปตามจริตตามกิเลสที่ส่งผลนะไม่ผ่องใสพอไม่ผ่องใสเนี่ยมองไม่ทะลุพอมองไม่ทะลุปุ๊บแสงแห่งปัญญาส่องไม่ถึงพอแสงแห่งปัญญาส่องไม่ถึงอวิชชาก็ขึ้นมาอีกวนไปดังนั้นฮะให้กิเลสตกตะกอนนะทำใจนิ่งๆว่างๆเป็นภาชนะรองรับบุญไม่พอนะในขณะที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่รองรับพระรัตนตรัยด้วยสมมุติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่บ้านเราเนี่ยโอ้ทำไงดีฮะทำความสะอาดยกใหญ่บิ๊กคลีนนิ่งเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าดังนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก็เหมือนกับการนำพระรัตนตรัยภายในให้มาประดิษฐานที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โฉนดเราฉบับนี้ดังนั้นต้องทำความสะอาดให้ดีฮะหลวงพ่อทำหลวงพ่อแนะนำอีกโอ้ท่านแนะนำเราทุกอย่างเลยนะถ้าใครจับประเด็นได้นะตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรานี่โอ้ยแบบนี้ไม่บาปไม่บาปนี่การเชื่อมใจของเราให้เกาะเกี่ยวในพระรัตนตรัยให้คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณที่มีอยู่ในตัวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใครโอ้แล้วเราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าองค์พระธรรมกายก็จำลองลักษณะมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ให้พี่ถาวรปั้นมาอีกนะพี่ถาวรก็กลับดุสิตไปแล้วนะโอ้ท่านให้มรดกเราเยอะมากเลยนะคุณครูไม่ใหญ่นะดังนั้นเอาแล้วใครเป็นทายาทก็นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนเป็นทายาทเป็นมรดกธรรมของวิชาธรรมกายดังนั้นเซ็นรับมรดกกันด้วยนะเราคือทายาทนะอันนี้เราสามารถทวงสิทธิ์ได้นะในเมื่อเราเป็นลูกหลวงพ่อเราก็ต้องมีสิทธิ์ในพื้นที่นะแต่ไม่ใช่ธรณีสงฆ์นะพื้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะดังนั้นเรารับมรดกธรรมเราเป็นทายาทท่านแน่นอนนะให้มั่นใจเลยว่าเนี่ยเราคือทายาทผู้สืบสายธรรมจากหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็คุณยายอาจารย์อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราดังนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของเราแล้วครอบครองพื้นที่บริเวณนี้ให้ดีครับเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองส่องไปโอ้เผื่อมีเลข5ขึ้นมาทองแท้นะส่องเข้าไปเนี่ยโอ้โหแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองตรงนี้เลยดังนั้นพระรัตนตรัยจะเป็นพระธรรมกายก็ได้ดวงแก้วใสๆก็ได้หลวงปู่วัดปากน้ำก็ได้เอาท่านมาเลยฮะนะในฐานะที่เราเป็นเหลนหลวงปู่หลานคุณยายลูกหลวงพ่อกรรมสิทธิ์เป็นของเราเต็มที่เลยดังนั้นเอาท่านมาเลยฮะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และเป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงนะเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนาะน่าจะเหมือนกับพระอาจารย์หลายๆคนนะยามสุขสบายดีไม่ค่อยคิดอะไรแต่พอหน้าสิวหน้าขวานที่ไรหลวงพ่อช่วยด้วยพระรัตนตรัยช่วยลูกด้วยหลวงปู่ช่วยด้วยนะทุกวันนี้อาตมาภาพยังเป็นภาระมหาปุญญาจารย์อยู่นะครับให้ท่านช่วยเสมอเลยแล้วก็ได้จริงฮะถ้าเป็นงานพระศาสนานะโอ้ท่านขจัดปัดเป่าให้หมดเลยฮะเพราะเรารู้ว่าท่านรู้ว่าเราทำเพื่อพระศาสนาดังนั้นอะไรก็ตามที่เราทำเพื่อพระศาสนารายงานท่านไปเลยครับ

รายงานท่านไปเลยผ่านศูนย์กลางกายผ่านการยังจิตให้เลื่อมใสสำเร็จเป็นอัศจรรย์แน่นอนสาธุดังนั้นในวันนี้พื้นที่ธรณีสงฆ์ยกให้วัดแล้วเป็นของวัด072นะเลขที่โฉนดนี้เป็นของเราดังนั้นครอบครองกรรมสิทธิ์ให้ดีนะอย่าปล่อยให้อาสวะกิเลสมาทำให้เป็นเครื่องเศร้าหมองเรามาขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของคุณครูแม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านด้วยขอให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจคิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สมหวังในความปรารถนาทุกประการเทอญ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา

ให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักคร่อลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้

ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเป็นศูนย์กลางกายฐานที่7เราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้วันละ2เวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน

อย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่

ึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆทีเดียวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายา
็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้าย

0: ดูร้อน
1: แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆนานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสังสารก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามรุ่งโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในแต่ถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิม

เน้นละเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้ม

ปิดสนิทนะจ๊ะปลุบลือตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้า

มันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจ

เป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัยในวัฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกโทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบือนหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งๆแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็ก

ขนาดดวงดาวในอากาศช่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกึ่งกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสใสเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงธรรมหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมื่อใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงธรรมอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกัน

โดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมีหกดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมาเมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ่อน

ินอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ซึ่งเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในธรรมนองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเกศเป็นดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษผลประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากกายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนๆกันอยู่เป็นชั้นๆกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนำไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดังเดิมคือศูนย์

ร่างกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาะแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดใจนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาสบายสบายใจเย็นเย็นประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะ
ก็ให้

ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอารมณ์ประพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต

ให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน

ปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรม

เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันเป็นนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตี

0: ภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: อันมยังมุตสาภควาโตปุพพากนมการังกะโรมาเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระ

0: เหมือนพระโพธิสัตว์
1: ผู้เที่ยงแท้
0: ได้รับพยากรณ์
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: าย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้

0: ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ